สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569โดยมีคณาจารย์พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน157คนจาก34สถาบันณห้องปฏิบัติธรรมมหารัตนวิหารโคตค29วัดพระธรรมกายโดยในช่วงแรกเป็นพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ซึ่งน้องๆชมรมพุทธได้รับชมประมวลภาพจิตอาสาวันคุ้มครองโลกและกิจกรรมชมรมพุทธทั่วประเทศซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในงานบุญใหญ่ระดับประเทศทั้งการจัดเตรียมภัตตาหารและดูแลต้อนรับคณะสงฆ์นับเป็นการฝึกฝนตนเองในด้านการทำงานเป็นทีมการเสียสละและการมีจิตสาธารณะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มนทรสิริทโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธประจำปีการศึกษา2569และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44เพื่อมอบหมายภารกิจสำคัญในการเป็นแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

และขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อมาเป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนกิจกรรมวันคุ้มครองโลกในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าให้กับผู้ร่วมงานทุกคนส่วนในช่วงท้ายของพิธีกรรมตัวแทนอาจารย์ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสร้างเยาวชนคนเก่งคนดีและมีศีลธรรมเป็นผู้นำที่ดีให้กับประเทศชาติไทยต่อไปในอนาคตค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีชาวต่างชาติผู้สนใจในการพัฒนาจิตใจและรักในการฝึกสมาธิเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก9ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ G4C for Meditation หรือ4สอแห่งการนั่งสมาธิอันเป็นการสรุปการปฏิบัติสมาธิทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาให้อยู่ในหลักการ4ประการที่ทำงานร่วมกันเหมือนขาเก้าอี้ทั้ง4ข้างขาดข้างใดข้างหนึ่งเก้าอี้ก็ตั้งอยู่ด้วยดีไม่ได้โดยสอที่1 consciousness หรือสติคือการรู้ว่าใจอยู่ที่ไหนในขณะนี้ไม่ใช่การบังคับหรือวิเคราะห์แต่คือการมีสติรู้อยู่กับจุดเดียวอย่างเบาและเป็นธรรมชาติสอที่สอง comfort หรือสบายมีสองด้านคือสบายกายด้วยการคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายและสบายใจด้วยการวางภาระความคิดทั้งหมดลงชั่วคราวและที่สำคัญคืออย่าไล่ตามความสบายในอนาคตจงพอใจกับความสบายที่มีอยู่ในขณะนี้เพราะความพอใจนั้นเองที่จะทำให้ความสบายเพิ่มพูนขึ้นเองสอที่3 consistency หรือความสม่ำเสมอมี2ระดับคือในชีวิตประจำวันฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเหมือนออกกำลังกายและในระหว่างนั่งสมาธิรักษาสติและความสบายให้ต่อเนื่องอย่างอ่อนโยนทุกครั้งที่ใจวอกแวกแล้วพากลับมาคือการสร้างความต่อเนื่องและสอที่4 consideration หรือสังเกตใช้หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ใช้ระหว่างนั่งโดยถามตัวเองว่าวันนี้สติเป็นอย่างไรความสบายเป็นอย่างไรอะไรที่ช่วยได้และอะไรที่ควรปรับการพิจารณาแบบนี้ทำให้การปฏิบัติเป็นของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้กล่าวตรงกันว่านั่งสมาธิได้ดีมากๆเพราะเมื่อเริ่มรู้หลักและเริ่มนั่งสมาธิเป็นก็สามารถปรับและนำทางตัวเองได้ในทุกรอบในการนั่งครั้งนี้ผู้เข้าร่วมคลาสที่เห็นดวงสว่างไปทั่วบริเวณบางท่านตกศูนย์กลางกายและทุกท่านได้รับความสบายกายสบายใจอย่างลึกซึ้งจนหลายท่านกล่าวว่าอยากมานั่งสมาธิที่วัดทุกวันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

โดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรประภาพรคาลเดรอนและกัลยาณมิตรอัครพักทานพิธีถวายทิพยบุพผามาลาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวันทวินสุบานและกัลยาณมิตรมาลีแดงพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากพระอาจารย์เรื่องชีวิตเป็นของน้อยจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าระเบิดเวลาที่เรียกว่าวิบากกรรมจะมาส่งผลกับเราเมื่อไหร่ดังนั้นตอนที่มีชีวิตอยู่และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนให้สั่งสมบุญและทบทวนบุญไม่ให้ขาดก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นและส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

รรมชาติของแต่ละอย่างจะมีความพอดีอยู่ในตัวแต่หากวางสิ่งนั้นไว้ถูกที่วางไว้ถูกส่วนก็จะดีทั้งนั้นอย่างมือของเราน่ะปกติจะต้องวางไว้ข้างๆตัวถ้าวางไว้ผิดที่ยกสูงๆค้างไว้อย่างนั้นสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็เมื่อยใจของเราก็เช่นกันถ้าวางไว้ผิดที่ไปวางไว้กับคนสัตว์สิ่งของหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนบุตรธิดาภรรยาสามีเดี๋ยวก็ร้อนลุ่มใจแต่ถ้าวางไว้ถูกที่ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของใจคือศูนย์กลางกายฐานที่7พอวางไว้ถูกที่ถูกส่วนเข้าเท่านั้นใจจะค่อยๆสงบค่อยๆนิ่งจะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายที่เรียกว่าโล่งใจความรู้สึกทางร่างกายจะเริ่มเบาและขยายกว้างออกไปจะเบาเหมือนจะเหาะจะลอยคลื่นไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบรรยากาศเหมือนว่าไม่มีร่างกายมีแต่ความนิ่งและความรู้สึกสบายใจพอใจหยุดถูกส่วนก็จะเห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมเห็นกายในกายที่ละเอียดขึ้นไปตามลำดับกระทั่งเห็นกายธรรมได้พบพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นการรู้จักวางใจให้ถูกที่ถูกศูนย์ถูกส่วนจะมีส่วนอย่างสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงความสมบูรณ์ที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมีอย่างแท้จริงนะจ๊ะมีพระพุทธวจนะที่ตรัสไว้ในอุปัชฌายสูตรว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายทั้งทางตาหูจมูกลิ้นทางกายและทางใจจากเป็นผู้รู้ประมาณในการฉันปราลบความเพียรมีสติรู้ตัวตื่นอยู่เสมอเพื่อเห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายและจากเจริญโพธิปักขิยธรรมตลอดทั้งวันทั้งคืนพุทธพจน์บทนี้ปรารภเหตุที่ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความกำหนัดยินดีในกามเข้าครอบงำจิตใจไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แต่ท่านก็ไม่เก็บงำเอาไว้แต่เปิดเผยความในใจให้พระอุปัชฌาย์ทราบพระอุปัชฌาย์ไม่รู้จะช่วยอย่างไรจึงพาลูกศิษย์มาเข้าเฝ้าคือขอคำแนะนำจากพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องที่พระองค์ทรงแนะนำภิกษุให้รู้จักคุ้มครองอินทรีย์ทั้ง6และได้อธิบายเรื่องการรู้จักประมาณในการขบฉันว่ามีส่วนที่จะวิฆาตกิเลสซึ่งหลบซ่อนอยู่ภายในใจได้อย่างไรบ้างการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะนั่งสมาธิก้าวหน้าบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้นั้นต้องรู้จักหลักวิชาและมีกุศโลบายในการที่จะไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดนั้นตั้งแต่การประกอบเหตุภายนอกไปพอกพูนกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นคือรู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักประมาณในการขบฉันกายก็จะได้

ว่องเบาไม่อึดอัดเหมาะสมต่อการเจริญภาวนาซึ่งเราก็ได้รับฟังกันมาแล้วสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดถึงเรื่องการเจริญโพธิปักขิยธรรมหมายถึงหมวดธรรมที่คอยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมาภิสมัยสมดังความปรารถนากันนะจ๊ะโพธิปักขิยธรรมนี้เป็นหัวข้อธรรมหมวดใหญ่ซึ่งรวมเอาหมวดธรรมย่อยหลายๆหมวดมารวมกันได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8รวมแล้วเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการการที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เจริญโพธิปักขิยธรรมตลอดทั้งคืนและวันจึงหมายเอาการเจริญหมวดธรรมเหล่านี้นั่นเองสติปัฏฐานคือการใช้สติตามพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเริ่มตั้งแต่กายเยกายานุปัสสีคือใช้สติตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆในกายมนุษย์หยาบของเรานั้นยังมีกายที่ละเอียดซ้อนกันเข้าไปเป็นชั้นๆอยู่ถึง18กายเป็นแผนผังของชีวิตทุกคนในโลกการพิจารณาเวทนาในเวทนาท่านใช้คำว่าเวทนาสุเวทนานุปัสสีคือพิจารณาเห็นเลยว่าในแต่ละกายนั้นมีระดับการเสวยความสุขหรือทุกข์ที่แตกต่างกันกายไหนบริสุทธิ์มากละเอียดมากก็เสวยสุขมากมีทุกข์น้อยถ้าไปถึงกายธรรมอรหัตก็เสวยสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยต่อมาพิจารณาจิตในจิตเป็นอย่างไรในพระบาลีท่านกล่าวเอาไว้ว่าจิตแต่จิตตานุปัสสีคือตามเห็นจิตในจิตจิตของกายแต่ละกายก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันจิตที่หยาบก็มีกิเลสเอิบอาบซึมซาบปนเป็นอยู่มากจิตของกายที่บริสุทธิ์มากๆก็ไม่มีกิเลสอาสวะมาห่อหุ้มได้เลยเมื่อเห็นจึงรู้เมื่อรู้ก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายต่างๆเหล่านั้นแล้วเข้าไปสู่กายที่ละเอียดบริสุทธิ์ยิ่งๆเงินไปตามเห็นเงินเข้าไปเป็นยันชั้นจนถึงกายธรรมอรหัตละเอียดเป็นจิตที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทีนี้ตามเห็นธรรมในธรรมท่านกล่าวว่าธรรมเมสุธรรมานุปัสสีคือเห็นตั้งแต่ดวงธรรมที่ถ่ายเป็นกายมนุษย์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ถ้าเป็นกายทิพย์ก็เห็นดวงธรรมที่ถ่ายเป็นกายทิพย์เห็นกันเข้าไปเป็นยันชั้นอย่างนี้จนกระทั่งเห็นดวงธรรมที่ทรงรักษากายธรรมเอาไว้และเข้าไปถึงดวงธรรมที่ทายเป็นธรรมกายอรหัตใหญ่โตทีเดียวมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมที่หลวงพ่อพูดโดยย่อนะจ๊ะสัมมาปัฏฐานหมายถึงเพียรป้องกันระวังไม่ให้บาปอกุศลใหม่เกิดขึ้นเพียรกำจัดให้บาปหมดสิ้นไปอดีตที่เคยผิดพลาดก็ลืมให้หมดแล้วมันสั่งสมบุญกุศลใหม่แล้วก็มันตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทำมาแล้วอยู่เสมออิทธิบาทคือสูตรแห่งความสำเร็จแต่แก่ฉันทะมีใจรักในการปฏิบัติธรรมวิริยะภาคเพียรนำจิตให้หยุดนิ่งจิตตาเอาใจจดจ่อไม่ทอดทุละและวิมังสาใช้ปัญญาปรับปรุงแก้ไขให้จิตเจริญขึ้นอินทรีย์ห้า

งกับพละห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำห้าอย่างจัดอยู่ในชุดเดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันไปตามหน้าที่คือเรียกว่าอินทรีย์เราเป็นใหญ่ในการกำจัดความไม่ศรัทธาด้วยศรัทธากำจัดความเกียจคร้านด้วยวิริยะกำจัดความประมาทด้วยการมีสติกำจัดความคิดฟุ้งซ่านด้วยการมีสมาธิและกำจัดความหลงงมงายด้วยปัญญาส่วนที่เรียกว่าพละเพราะเป็นกำลังสนับสนุนทำให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงในการกำจัดความไม่ศรัทธาความเกียจคร้านความประมาทความฟุ้งซ่านและความหลงงมงายหมวดธรรมต่อมาก็คือสัมโพชฌงค์เป็นสามัคคีธรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้บรรลุธรรมโดยสติจะส่งเสริมธรรมอื่นทั้งหมดเพราะสติที่สมบูรณ์จะเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อเกิดความหดหูใจให้เจริญธรรมวิจยะเมื่อเจริญธรรมโดยอาศัยวิริยะปีติก็จะเกิดขึ้นพอปีติสงบปัจจัยความสงบระงับก็เกิดขึ้นความสงบจะทำให้ใจเป็นสมาธิและก็หยุดนิ่งเป็นอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขาเป็นกลางนี่แหละจึงจะทำให้เข้ากลางได้ง่ายจิตจะดำเนินกระสุนทางแห่งอริยมรรคอริยมรรคเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกระจัดสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงให้หลุดร่อนจากใจไปตามลำดับตั้งแต่มีความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบมีการงานชอบมีอาชีพชอบมีความเพียรชอบมีสติชอบแล้วก็มีสมาธิชอบซึ่งรายละเอียดลูกๆก็คงพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วทั้งหมดนี้คือโพธิปักขิยธรรม37ประการโดยย่อที่พวกเราควรศึกษากันเอาไว้นะจ๊ะเมื่อภิกษุพุทธบุตรผู้มีบุญได้ฟังพุทธโอวาทแล้วก็เกิดกำลังใจจะทำพระนิพพานให้แจ้งต่อไปจึงได้ทูลลาพระผู้มีภาคเจ้าแล้วหลีกเร้นออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทท่านได้ตั้งใจจะเดินโพธิปักขิยธรรมปรารภความเพียรอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงดวงธรรมกายในกายกายธรรมในกายธรรมจนเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวตัวอย่างของผู้รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเรียนรู้ศาสตร์พิฆาตกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษนะจ๊ะเราจะเห็นว่าตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเฉลยศึกถูกขังอยู่ในคุกคือภพสามถ้าเป็นเฉลยผู้ไม่รู้ก็จะศึกคือกิเลสบีบบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็ต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในอบายภูมิไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเป็นเวลายาวนานเมื่อไรมีผู้รู้มาสอนก็จะสามารถทลายคุกคือภพสามไปสู่นิพพานได้บัดนี้พวกเราทุกคนถือได้ว่าเป็นเฉลยผู้รู้แล้วมีหลักวิชาที่พอจะเอาตัวรอดได้บ้างก็จะได้ประมาทหรือชะล่าใจให้มันเจริญโพธิปักขิยธรรมและทำใจหยุดใจนิ่งให้ได้ทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอให้ความสะอาดบริสุทธิ์และความสว่างภายในไปทำลายข้าศึกอวิชชาอิฆากิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเพื่อเข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน

อันเป็นเอกันตบรมสุขกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้ก้าวถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่124จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏออกอุบายคิดที่จะตัดเสบียงโดยห้ามมิให้ใครนำข้าวเข้าเมืองอย่างเด็ดขาดมโหสถเมื่อทราบข่าวก็สั่งการให้ทหารระดมกำลังช่วยกันโกยเลนขึ้นไปถมบนกำแพงแล้วให้หวานข้าวเปลือกลงในที่นั้นเพียงชั่วข้ามคืนเดียวข้าวเปลือกเหล่านั้นก็งอกงามขึ้นชูใบเขียวชอุ่มเต็มตลอดแนวสันกำแพงเป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อพระเจ้าจุลนีได้ทอดพระเนตรก็ทรงชะโงนพระหฤทัยอย่างมากอำมาตย์ซึ่งเป็นคนของมโหสถจึงถือโอกาสกราบทูลเท้าเธอว่ามิถิลานครเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหารอย่างเหลือเฟือถึงขนาดว่าไม่มีที่จะเก็บจนต้องแจกจ่ายให้ชาวเมืองไปบ้างกองทิ้งริมทางบ้างข้าวเปลือกเหล่านั้นเมื่อถูกแดดเผาก็แห้งต่อมาได้รับน้ำฝนจึงได้งอกขึ้นเป็นข้าวกล้าอย่างที่เห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏจึงคิดออกบายใหม่ว่าถึงแม้มิถิลานครเนี่ยจะมีข้าวมากมายแล้วก็ตามแต่ถ้าขาดฟืนหุงต้มแล้วก็ไม่สามารถทำข้าวสารอาหารต่างๆให้สุกได้ชาวเมืองจะต้องอดตายกันอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงปิดกั้นเส้นทางมิให้ชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครได้นำฟืนเข้าไปภายในพระนครได้พระเจ้าจุลนีทรงมีรับสั่งกับเหล่าทหารให้ทราบทั่วกันว่านับแต่นี้ไปจงเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ใดนำฟืนเข้าไปในเมืองได้เป็นอันขาด

แต่พอรุ่งขึ้นบนสันกำแพงเมืองมิถิลาก็มีกองฟืนมาเรียงกองไว้อยู่ด้านหลังทิวแถวข้าวกล้ามากมายกายกองพวกทหารมิถิลานครจึงพากันพูดเยาะเย้าทหารของพระเจ้าจุลนีว่าพวกเจ้านะจงอย่าได้หิวตายเสียก่อนเลยจงรับเอาฟืนเหล่านี้นะไปหุงต้มอาหารกินให้อิ่มหนำเถิดว่าแล้วก็ช่วยกันกว้างดุนฟืนจากบนกำแพงลงไปกองอยู่ที่พื้นเป็นจำนวนมากฝ่ายพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นกองฟืนมหึมาสูงพ้นกำแพงเมืองจึงตรัสถามว่านั่นมันอะไรกันผู้สืบราชการลับของมโหสถจึงกราบทูลเท้าเธอว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่ามโหสถบัณฑิตน่ะเป็นผู้มองการไกลจึงให้คนขนฟืนมากองเก็บไว้ที่หลังเรือนของคนมีตระกูลทั่วพระนครส่วนฟืนที่กองไว้ริมกำแพงเมืองนั้นน่ะเห็นด้วยกล้าว่าจะเป็นฟืนที่เหลือใช้ดังนั้นไม่ว่าคนทั้งเมืองเนี่ยจะใช้สอยฟืนสิ้นเปลืองไปแค่ไหนต่อให้ใช้อย่างนี้ไปอีกร้อยปีเนี่ยก็ยังไม่แน่ว่าจะหมดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้สดับดังนั้นก็ทรงระลึกถึงมโหสถบัณฑิตด้วยความขุ่นเคืองสีพระพักหม่นหมองสะท้อนถึงพระหฤทัยที่บัดนี้มีความหวั่นวิตกและทดท้อพระทัยระคนกันพรามเกวัฏเห็นพระอาการของพระองค์ไม่สู้ดีนักจึงทูลปลอบพระทัยว่าขอเดชะฝ่าพระบาทอย่าได้ทรงวิตกพระทัยไปเลยก็ม้าเชี่ยวศึกยังมิทันจะออกรบแค่เพียงได้ยินเสียงกลองรบของข้าศึกใหญ่จะต้องหวั่นเกรงเล่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงวางพระทัยเถิดอุบายอื่นยังพอมีอยู่นะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีเมื่อยังไม่อาจยึดมิถิลานครได้ตามที่ทรงปรารถนาก็ทรงรุ่มร้อนในพระหฤทัยเท้าเธอจึงตรัสเป็นเชิงประชดว่าท่านอาจารย์อุบายอะไรกันอีกเล่าจนป่านนี้น่ะเรายังไม่เห็นว่าอุบายของท่านเนี่ยจะสำเร็จสักทีการศึกที่ยืดเยื้อเช่นนี้น่ะช่างน่าเบื่อหน่ายเสียจริงนี่ขืนเรายังเดินหน้าต่อไปน่ะมีหวังว่าทัพปัญจาลนครน่ะคงเป็นฝ่ายอดตายกันพอดีไม่เอาละเราจะกลับเมืองของเราดีกว่าพรามเกวัฏได้ยินพระดำรัสของเท้าเธอเช่นนั้นก็ให้หวนระลึกถึงสิ่งที่ตนได้กราบทูลทักท้วงพระองค์ในครั้งก่อนซึ่งเหตุผลเหล่านั้นกลับถูกพระองค์ปฏิเสธจนหมดแต่เพราะพรามเกวัฏมีความจงรักภักดีต่อเจ้าเหนือหัวอย่างจริงใจจึงหาได้มีความคิดที่จะทูลย้อนถ้อยร้อยความถึงเรื่องในอดีตเพราะตระหนักดีว่าการทำเช่นนั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆนอกเสียจากความบาดหมางระหว่างกันคิดดังนี้แล้วพรามเกวัฏจึงได้กราบบังคมทูลพระเจ้าจุลนีเป็นเชิงยั่วให้พระองค์ทรงเกิดพระอุตสาหะคลายพระอาการท้อแท้ว่าขอเดชะพระจอมอธิราชผู้เป็นใหญ่เหนือชมพูทวีปบัดนี้พระอิสริยยศของพระองค์ได้ปรากฏไปทั่วทุกแคว้นอย่างที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนขอพระองค์ได้ทรงใคร่ครวญด้วยพระปรีชาญาณเถิดว่า

และที่ยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นการเสื่อมเสียพระบรมเดชานุภาพของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นอันมากทีเดียวพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีสดับคำทูล นั้นแล้วก็ตรัสด้วยทรงกังวลพระหฤทัยว่าก็เราจะทำอย่างไรได้ล่ะท่านอาจารย์เราได้ยกทัพมาล้อมเมืองมิถิลานครไว้หลายวันแล้วโจมตีก็ทำแล้วอุบายปิดล้อมต่างๆก็ทำแล้วแต่กลับไม่เป็นผลเลยมิหนำซ้ำเรายังต้องสูญเสียกำลังทหารเป็นอันมากอีกทั้งกำลังใจของทหารในกองทัพก็เริ่มถดถอยลงทุกวันเพราะมโหสถได้เตรียมการป้องกันบ้านเมืองไว้อย่างเข้มแข็งถึงเพียงนี้ไม่ว่าเราจะโจมตีด้วยวิธีใดๆก็ยังไม่เป็นผลก็อย่างนี้นะสมควรแล้วที่จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดสามารถอย่างแท้จริงมีความคิดปลุกโปร่งสามารถป้องกันมิถิลานครด้วยปรีชาสามารถอย่างเลิศสมแล้วกับที่เป็นผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหรัฐการสรรเสริญมโหสถบัณฑิตซึ่งเป็นคู่ปรับคนสำคัญของตนต่อหน้าต่อตาเป็นเหมือนพายุที่กระพือเชื้อเพลิงแห่งโทสะให้ลุกโหมเป็นกองไฟขนาดใหญ่ประทุขึ้นในใจของพราหมณ์เกวัฏจนยากที่จะดับลงได้ง่ายๆพราหมณ์เกวัฏนั้นเมื่อไม่อาจทนฟังถ้อยคำเหล่านั้นได้จึงรีบกราบทูลเท้าเธอด้วยน้ำเสียงอย่างหนักแน่นว่าขอเดชะมหาราชเจ้าถ้าพระองค์เห็นว่ามโหสถน่ะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่ฉลาดในการป้องกันมิถิลานครถ้าเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็เป็นบัณฑิตเหมือนกันเพราะอุบายที่จะโจมตีมิถิลานครของข้าพระองค์นั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้หรอกพระเจ้าค่ะที่ไม่อาจสำแดงให้เห็นเด่นชัดได้ก็เพราะมิถิลานครน่ะมิได้ยกพลออกมาต่อสู้ในสมรภูมิเอาแต่หลบซ่อนแอบแฝงอยู่ในที่มั่นยากแก่การหักโหมโรมรันเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามข้าพระพุทธเจ้าคิดจะกระทำเล่ห์ประการหนึ่งที่สามารถเอาชนะมโหสถและยึดเมืองมิถิลานครมาให้ได้เลขนั้นคืออะไรทำไมพราหมณ์เกวัฏถึงมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะมโหสถบัณฑิตผู้มีปัญญามากได้อย่างที่คิดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมา

ลูกและสามีรู้จักกันตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเราดูใจกันมานานถึง12ปีในสุดเมื่อต่างคนต่างแก่แล้วก็ปลงใจแต่งงานกันค่ะตลอด15ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสามีเป็นคนอารมณ์เย็นและเสมอต้นเสมอปลายมากค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานแล้วเขาก็จะเป็นคนตรงและทำงานโปร่งใสมากค่ะส่วนตัวลูกก็มีเชื้อสายผู้ดีเก่า

เป็นถึงหม่อมราชวงศ์หญิงแต่ก็ไม่ได้วางตัวสูงส่งกับใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายสบายเหมือนสามัญชนธรรมดาค่ะเราทั้งสองต่างมีอัธยาศัยตรงกันว่าอย่างไรก็ว่าตามกันที่สำคัญคือก็ไม่เคยขัดเรื่องการทำบุญเลยค่ะก่อนกบฏ5ปีลูกเคยฝันแปลกมากค่ะในฝันตัวลูกกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครพากันเดินเข้าไปกราบพระภิกษุในวัดแห่งหนึ่งโลกยังไม่ทันจะพูดอะไรพระท่านกระทักขึ้นมาก่อนว่าโยมหาทางออกเอาเองนะนั่นน่ะมีอยู่สองทางลูกก็รับคำแล้วก็เดินจากมาเราเดินตามหลังกันมาตามทางที่มืดสนิทครู่หนึ่งก็มาถึงประตูทางออกขณะที่กำลังจะก้าวผ่านประตูไปนั้นลูกก็มองเห็นผู้คนกลุ่มใหญ่ล้วนมีใบหน้าเศร้าหมองสวมเสื้อเก่าๆสีมนมนลูกก็คิดในใจว่าที่นี่คงเป็นนรกแน่ๆอ๋อนรกเขาไม่สวมเสื้อเลยแล้วก็เริ่มใจคอไม่ดีมองหน้ากันเลิกหลักเราต่างไม่รอช้ารีบเดินย้อนกลับมาทางใหม่ทันทีแล้วมุ่งหน้าเดินไปเรื่อยๆเดินไม่รู้เลยว่าจะไปสุดทางไหนไปสุดทางตรงไหนสักครู่ใหญ่ๆก็เห็นแสงสว่างโพล่งอยู่ข้างหน้าจึงเดินเข้าไปใกล้ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือฝูงชนที่ยืนแออัดยัดเยียดกันเต็มไปหมดแต่แปลกที่ทุกคนต่างใส่ชุดสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ลูกยังนึกในใจว่าสงสัยที่นี่คงเป็นสวรรค์กันมั้งพวกคนทั้งได้มีใบหน้ายิ้มแย้มสดใสลูกเห็นแล้วก็ลอยมีความสุขกับเขาไปด้วยค่ะก็ไม่ใช่สวรรค์อยู่ดีแหละลูกและสามีได้เข้าวัดอย่างจริงจังเพราะได้น้องสาวสามีเป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้สร้างพระเธอเป็นสุดยอดผู้นำบุญจริงๆค่ะทำหน้าที่บ่อบุญสร้างพระได้กว่า100องค์ทำบุญทุกๆบุญแบบทุ่มสุดใจและก็ยังรักการปฏิบัติธรรมมากค่ะก่อนนั้นตัวลูกเองมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากแต่งงานมาตั้ง8ปีแล้วอายุใกล้เลข4เข้าไปทุกทีแต่ก็ยังไม่มีลูกเลยค่ะเราสองสามีภรรยาอยากจะได้ลูกมากจึงปรึกษากันว่าจะทำบุญใหญ่ๆแล้วติดฐานจิตขอผู้มีบุญมาเกิดเป็นลูกแต่นั้นลูกก็ได้ไปปรึกษาแพทย์อีกครั้งคราวนี้ได้รับคำแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เขาช่วยโดยวิธีผสมเชื้อภายนอกจนเซลล์แบ่งตัวเป็นตัวอ่อนแล้วจึงใส่เข้าไปเรียกวิธีนี้ว่าอีซี่ต่างจากการทำกิฟต์เล็กน้อยค่ะคราวนี้ได้ผลค่ะต่อมาไม่นานลูกก็ตั้งท้องจริงๆแต่ในระหว่างที่มีครรภ์ลูกยังต้องประสบภาวะแท้งคุกขามอีกเพราะตัวอ่อนที่ฝังไว้ที่มดลูกมีโอกาสจะหลุดได้ทุกเมื่อจึงต้องให้เลือดและนอนพักเฉยๆอยู่2สัปดาห์ลูกพยายามประคบประงมลูกในครรภ์อย่างดีที่สุดแล้วในที่สุดก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวสมใจลูกก็ตั้งชื่อเลยนะครับว่าลูกแก้วค่ะส่วนชื่อจริงนั้นพระอาจารย์รูปหนึ่งได้เมตตาแจ้งชื่อให้ว่าอัจจิมาท่านขยายความว่าหมายถึงผู้มีธรรมกายสว่างสวยและรุ่งเรืองค่ะปัจจุบันลูกแก้วอายุได้7ปี3เดือนแล้วค่ะสุขภาพแข็งแรงดีและกำลังน่ารักเชียวค่ะคุณพ่อของสามีเป็นพยาบาลทหารเรือปกติท่านเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดจาแต่พอได้ดื่มเหล้าเท่านั้นแล้วก็คุยไม่หยุดเลยถ้าดื่มเหล้าแล้วสูบบุหรี่อย่างนี้ทุกวันเช้าเย็นต่อเนื่องถึง30ปีจนกระทั่งป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ภายหลังก็หักดิบได้เพราะมีลูกๆของท่านเป็นกัลยาณมิตรให้จึงรักษาลมหายใจไม่ได้อีก10ปีในบ้านปลายชีวิตคุณพ่อมีโอกาสได้ทำบุญถวายพระทหารที่วัดปากน้ำเป็นประจำทุกเดือนแล้วคอยบวชที่นั่น1พรรษาครั้งสุดท้ายท่านได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายจำตัวแต่ก็น่าเสียดายที่ทำบุญไปได้เพียงครึ่งองค์แต่ก็มาเสียชีวิตลงก่อนเมื่ออายุได้66ปีรับมะเร็งลามมาถึงปอดน้องสาวสามีจึงนำเงินของคุณพ่อ

ถึงท่านเก็บไว้ในกระเป๋ามาทำบุญสร้างพระให้ท่านจนกระทั่งเต็มองค์ค่ะสมัยก่อนก็จะสร้างได้ครึ่งองค์นะสมัยนี้สร้างทีละแสนองค์เลยส่วนคุณแม่สามีเคยรับราชการครูแต่หลังจากเกษียณอายุราชการแล้วคุณแม่ก็เปลี่ยนจากอาชีพครูมาเป็นอาชีพนักปฏิบัติธรรมค่ะฐานะการปฏิบัติธรรมมากเรียกว่าเป็นมืออาชีพเลยค่ะคุณแม่ทำสถิติไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่70ครั้งและที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมอีก111ครั้งเคยอยู่สวนบัวเป็นปีๆโดยที่ไม่ยอมกลับบ้านเลยค่ะปัจจุบันอายุได้71ปีแล้วใบหน้าท่านดูอ่อนกว่าวัยแก้มสีชมพูสดใสคงเป็นเพราะได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมลูกพี่ลูกน้องของสามีตอนเด็กๆเขาเป็นคนน่ารักเรียนเก่งสอบได้ที่1มาโดยตลอดตั้งแต่ชั้นประถมจนเข้าเรียนชั้นม.4-5ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเรียนได้เกรด4ทุกวิชาหลังสอบเทียบได้ก็เข้าเรียนต่อในคณะแพทย์รามาธิบดีโดยสอบได้เป็นที่1ของชั้นหลังจบการศึกษาแล้วเธอทำงานเป็นหมอเด็กที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีเธอเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นแพทย์ดีเด่นประจำหอผู้ป่วยเด็กในขณะที่ชีวิตของเธอกำลังรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแต่จู่ๆสิ่งที่เธอไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกลางปี 4-5 คือเธอก็เริ่มแน่นหน้าอกต่อมาจึงตรวจพบว่าเธอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระยะสุดท้ายแล้วมะเร็งได้กระจายไปถึงไหปลาร้าตับตับอ่อนและสมองในระหว่างพักรักษาตัวในช่วงที่เธอป่วยน้องสาวสามีก็ได้นำจานดาวทำไปติดให้ดูและชวนให้ทำบุญสร้างพระ9องค์ร่วมบุญบูชาข้าพระปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแต่ได้ทำบุญทุกบุญด้วยความปลื้มใจโดยเฉพาะบุญสุดท้ายที่ได้ถวายด้วยมือตนเองก็คือบุญสร้างเสาแก้ว 1S แล้วเธอก็จากไปอย่างสงบขณะอายุได้เพียง36ปีคำถามเหตุใดชาตินี้ลูกจึงเกิดในตระกูลสูงถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ถึงกับลำบากค่ะที่ลูกได้สามีที่มีอัธยาศัยตรงกันเป็นเพราะลูกเคยสร้างบุญมาอย่างไรในอดีตคะที่ลูกฝันว่าเดินไปจนสุดทางสองสายนั้นหมายถึงอะไรใช่นรกหรือสวรรค์หรือไม่คะเหตุใดลูกถึงฝันเช่นนั้นคะลูกมีวิบากกรรมใดถึงได้มีลูกยากคะพอเริ่มตั้งครรภ์ก็ยังมาประสบภาวะแท้งคุกคามอีกเพราะบุญใดจึงดึงดูดให้ลูกแก้วมาเกิดเป็นลูกสาวคะหรือเป็นเพราะคำอธิษฐานว่าขอผู้มีบุญมาเกิดให้ทันก่อนที่เจดีย์จะสร้างเสร็จก่อนมาเกิดลูกแก้วมาจากดุสิตบุรีวงบนพิเศษไหมคะเธอคิดอย่างไรถึงได้มาเกิดในชาตินี้หรือเพราะมีหน้าที่มาอย่างไรคะเซนได้เกิดการผสมกันภายนอกจนแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนและพร้อมจะใส่เข้าไปในมดลูกจะถือว่ามีชีวิตหรือไม่มีปฏิสนธิวิญญาณแล้วหรือยังถ้ายังปฏิสนธิวิญญาณมาในตอนไหนทำไมลูกแก้วจะมาเกิดด้วยวิธีนี้ซึ่งไม่เป็นวิธีตามธรรมชาติลูกเขาบริจาคตัวอ่อนที่เหลือจากการทำอีซี่ครั้งแรกไปขณะนี้ตัวอ่อนที่บริจาคได้ถูกนำไปใช้งานหรือถูกทำลายไปแล้วแล้วจะถือว่าเป็นบาปเหมือนการทิ้งลูกหรือทำแท้งไหมคะวิบากกรรมใดตอนคลอดใหม่ๆลูกแก้วถึงได้ตัวเล็กมากและยังต้องมาถูกผ่าตัดบริเวณท้องฟรีๆถึง2ครั้งติดต่อกันในขณะที่อายุได้เพียง11วันคุณพ่อสามีดื่มเหล้าสูบบุหรี่มา30ปีขณะละโลกท่านนึกถึงบุญที่สร้างพระครึ่งองค์ได้ไหมคะนี่เห็นไหมจ๊ะทีละครึ่งองค์กับทีละแสนองค์เป็นไงท่านตายแล้วเป็นไหนหลังจากที่น้องสาวสามีที่สามร้ายท่านยังครบเต็มองค์แล้วท่านได้รับบุญเพิ่มขึ้นอย่างไรและมีอะไรจะมาจะฝากบอกลูกๆไหมคะคุณแม่สามีรักการปฏิบัติธรรมมากเพราะในอดีตที่เคยเข้าถึงพระธรรมกายใช่ไหมคะคุณแม่สามีเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะบุญใดที่ลูกพี่ลูกน้องสามีทั้งได้เรียนเก่งชาติที่ผ่านมาเธอได้เป็นหมอเหมือนในชาติ

นี้หรือไม่เธอป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพราะวิบากกรรมใดละโลกแล้วไปไหนบุญที่เธอทำในขณะที่เธอป่วยอยู่ในช่วง2ปีสุดท้ายจะส่งผลต่อเธออย่างไรและเธอมีอะไรจะฝากบอกไหมคะพระอาจารย์ที่ตั้งชื่อให้ลูกสาวและแนะนำเรื่องการปฏิบัติธรรมให้กับลูกเสมอมาในพุทธันดรที่แล้วท่านทำหน้าที่อะไรมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรได้กล่าวถึงพระธรรมกายแล้วลงมาเกิดรอบที่สองไหมคะเหตุใดท่านยังมีความคุ้นเคยและเมตตาต่อลูกและครอบครัวอย่างมากคะลูกสามีลูกสาวและน้องสาวสามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรถึงได้มาเกิดสร้างบารมีร่วมกันคะและได้ทั้งสาวสามีเป็นกัลยาณมิตรให้ในพุทธันดรที่แล้วทุกคนเคยมีส่วนช่วยงานหมู่คณะอย่างไรเคยเข้าถึงธรรมกายหรือไม่เราจะได้ตามจริงครูไม่อยากไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษกันทุกคนไหมคะหลับตาฝันเป็นตุมินตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าชาตินี้ลูกเกิดในตระกูลสูงไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ลำบากเพราะในอดีตเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ได้ทำทานแบบเรื่อยๆสบายๆไปถึงกระทุ่มเทอย่างเต็มกำลังวิบากนี้มาส่งผลจ้าที่ลูกได้สามีที่มีอัธยาศัยตรงกันเพราะในอดีตได้มีศรัทธาทิฏฐิศีลตรงกันได้สร้างบุญร่วมกันเมื่อมาเจอกันในชาตินี้จึงได้มีอัธยาศัยตรงกันและก็ได้สร้างบุญร่วมกันอีกจ้าที่ลูกฝันว่าไปสุดทางสองสายนั้นก็หมายถึงทางบุญกับทางบาปหรือการคบคนผ่านกับคนบัณฑิตซึ่งถ้าเลยถูกทางแต่ไม่ใช่นรกหรือสวรรค์ที่ฝันนั้นนี้ก็เพราะบุญในตัวสอนให้ลูกได้เดินในทางสว่างเช่นเดียวกับคนแต่งชุดขาวจ้าตัวลูกมีลูกยากต้องมาประสบภาวะแท้งคุกคามเพราะในอดีตมีหลานยากคนหนึ่งเป็นเด็กสาวได้ไปท้องในเวลาไม่สมควรจึงได้สนับสนุนให้ไปทำแท้งเศษกรรมนี้จึงติดมาทำให้เกิดในภาวะแท้งคุกคามแต่มีบุญที่ทำในปัจจุบันได้ไปตัดรอนวิบากกรรมนั้นจึงทำให้มีบุตรสาวได้สมใจจ้าลูกแก้ได้มาเกิดเป็นลูกสาวลูกเพราะคำอธิษฐานที่เกิดจากการจากบุญสร้างองค์พระว่าขอให้ผู้มีบุญมาเกิดสมดังความปรารถนาทุกอย่างจ้าเธอเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงจ้าเซลล์ที่เกิดจากการผสมกันภายนอกจนแบ่งเป็นตัวอ่อนและพร้อมที่จะใส่เข้าไปในมดลูกถือว่ามีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจแล้วยังไม่มีปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณจะมาเมื่อได้ฝังตัวในมดลูกแล้วพอถูกส่วนดวงบุญดวงบาปของบิดามารดาที่มีกรรมเสมอกันกับปฏิสนธิวิญญาณก็จะดึงดูดให้มาบังเกิดขึ้นโดยผ่านทางบิดามาสู่มารดาทางปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาหรือเข้าทางมารดาเลยจ้ะลูกแก้วมาเกิดในวิธีการนี้เพราะมีเศษกรรมที่สนับสนุนที่คนทำแท้งมาเช่นเดียวกับตัวลูกพวกที่จะมาเกิดแบบนี้มักจะมีเศษกรรมทำแท้งไม่ว่าทำเองหรือสนับสนุนก็ตามหรือฆ่าสัตว์แม่ลูกอ่อนหรือฆ่าลูกสัตว์เป็นต้นซึ่งเป็นกรรมเบาบางลงแล้วจ้ะลูกเคยบริจาคตัวอ่อนที่เหลือจากการทำอีสี่ครั้งแรกออกไปขณะนี้ตัวอ่อนที่บริจาคได้ถูกไปนำไปใช้งานแล้วส่วนวิปฏิสนธิวิญญาณที่มาเกิดขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปของมารดาบิดาใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวลูกแล้วการเกิดด้วยวิธีการดังนี้จะต้องอาศัยการมนุษย์เป็นตัวดึงดูดปฏิสนธิวิญญาณจ้า
ถ้าตัวอ่อนถูกท

ทำลายไปแล้วจะไม่ถือเป็นบาปเพราะมีแค่ชีวิตแต่ไม่มีจิตใจหรือดวงวิญญาณจ้ะเหมือนต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจลูกแก้วตอนคลอดใหม่ๆตัวเล็กมากและยังต้องมาถูกผ่าตัดติดท้องฟรีๆอีก2ครั้งติดกันขณะอายุได้11วันเพราะกรรมในอดีตได้มีเศษกรรมปานาติบาติดตัวมาเช่นผ่าท้องปลาเป็นๆนำมาทำอาหารเป็นประจำในชาติที่เกิดเป็นกุลธิดาในสังคมเกษตรกรรมมาส่งผลจ้ะคุณว่าสามีดื่มเหล้าสูบบุหรี่มาได้30ปีขณะใกล้จะละโลกท่านก็นึกถึงบุญที่ทำองค์พระครึ่งองค์ได้บ้างเพราะทุกขเวทนารุนแรงจึงทำให้ไม่ชัดเจนใจจะกึ่งหมองกึ่งใสจึงได้ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปยมโลกแล้วก็ได้ถูกพิพากษาให้ไปเป็นกุมภันชั้นจาตุมหาราชิกาจะต้องลงมาเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยมโลกเป็นเวลา9เดือนต่อ1ปีจ้าท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจึงทำให้ท่านได้เสวยบุญก่อนเข้าเวรในยมโลกถึง3เดือนคือเสวยบุญอยู่บนสวรรค์ก่อน3เดือนแล้วค่อยไปเข้าเวรอีก9เดือนในยมโลกแต่นั้นตอนนี้ท่านอยากได้บุญมากๆจ้ะเพื่อจะได้ยืดเวลาให้ทำบุญที่ไปให้ท่านอีกท่านจะได้อยู่บนสวรรค์ได้นานขึ้นนานกว่า3เดือนคุณแม่สามีรักการปฏิบัติธรรมมากเพราะท่านเห็นทุกข์ในการครองเรือนและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมท่านได้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงจ้าและท่านได้เห็นทุกภัยโทษภัยในการครองเรือนในบั้นปลายของชีวิตมาหลายรอบแล้วชาตินี้กรรมกรรมเองท่านใกล้จะหมดแล้วจ้าในอดีตก็เคยปฏิบัติธรรมได้เห็นองค์พระภายในแต่ยังไม่มั่นคงชาตินี้ก็ให้ปฏิบัติต่อไปก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าลูกพี่ลูกน้องสามีเรียนเก่งเพราะในอดีตได้สั่งสมบุญเรื่องการศึกษามาเยอะจ้าชาติที่ผ่านมาก็เป็นนักธุรกิจไม่ได้เป็นหมอเหมือนชาตินี้จ้าป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพราะกรรมปานาติบาตและกรรมทินนาในอดีตมารวมส่งผลจ้ากรรมฆ่าสัตว์กับกรรมเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เรื่องมีอยู่ว่าชายนั้นเป็นชาตินั้นเป็นผู้ชายมีฐานะเป็นเศรษฐีได้มีฟาร์มปศุสัตว์ใหญ่ได้ฆ่าสัตว์ขายรวมทั้งกรรมอีกชาติหนึ่งถ้าได้เป็นนักบัญชีได้เปลี่ยนแปลงบัญชีแล้วก็ยักยอกถ่ายโอนสมบัติของเศรษฐีท่านหนึ่งที่ตัวเองดูแลเงินให้รวมทั้งกรรมการเมเจ้าชู้ด้วยจึงมาเป็นผู้หญิงจ้าตายแล้วก็เวียนเวียนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วโดยเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมจ้าโดยบุญที่เธอทำในช่วงสุดท้ายของชีวิตจึงไม่มีข้อความใดมาถึงจ้าพระอาจารย์ที่ตั้งชื่อลูกสาวและแนะนำเรื่องการปฏิบัติธรรมให้ลูกเสมอมาในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตโดยมีหน้าที่ทำวิชากับเผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมคือได้กล่าวถึงพระธรรมกายทำวิชาได้และก็ได้กลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตในได้ลงมาในรอบสองด้วยจ้าท่านคุ้นเคยและเมตตาต่อลูกและครอบครัวเพราะท่านเป็นพระอาจารย์โปรดเทศสอนต่อลูกและครอบครัวมาจ้าลูกสามีลูกสาวและน้องสาวสามีก็ได้สร้างบารมีร่วมกันมากระหมู่คณะมพุทธันดรที่ผ่านมาแบบกองเสบียงโดยมีผลการปฏิบัติธรรมเห็นองค์พระใสๆพอตัวรอดกับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

หลวงพ่อก็ขอถือโอกาสทบทวนโอวาทในเรื่องของเทวดาโกลาหลในบุญกฐินการทอดกฐินทุกปีล่ะที่เราทำกันในเมืองมนุษย์เรารู้กันแต่ว่าเราได้บุญใหญ่การที่เราได้บุญใหญ่เนี่ยแล้วยังไงมันมีผลต่ออะไรบ้างมันมีผลตั้งแต่ดินฟ้าอากาศเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเทวดาทุกชั้นฟ้านั่นแหละแต่ว่าเราฝึกภาวนากันมาน้อยไปเราก็เลยไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เลยต้องขอนำมาขยายความให้ฟังแล้วก็นิดหนึ่งที่ต้องเท้าความก็คือเวลาเราทำบุญกันก็สะเทือนถึงนั่นแหละดินฟ้าอากาศสะเทือนไปถึงเทวดากี่ชั้นกี่ชั้นฟ้าแต่ในเวลาเดียวกันในทางตรงข้ามถ้าเวลามนุษย์ทำบาปถามว่าแล้วมันสะเทือนไหมสะเทือนเวลามนุษย์ในโลกนี้ทำบาปมันก็สะเทือนทั้งดินฟ้าอากาศเหมือนกันสะเทือนถึงสิงเทวดาไหมสะเทือนแต่เราไม่รู้มันสะเทือนยังไงตรงนี้เองแต่ว่ามองภาพนี้ให้ชัดก่อนในโลกนี้เนี่ยมันมีสัตว์โลกกันอยู่ไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นที่เราเห็นเราจะเห็นแต่สัตว์เดรัจฉานหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆช้างม้างัวควายอันนี้เราเห็นแล้วก็คนนี่เราเห็นแต่ที่เราไม่เห็นมีอีกไหมก็อยู่ปนกับเรานี่แหละแต่เราไม่เห็นเพราะว่าตัวมันเล็กเช่นพวกจุลินทรีย์ต่างๆนั่นแหละไอ้โควิดที่เล่นงานเราย่ำแย่กันไปนั่นนะนั่นมันก็มีชีวิตนะแต่ว่าตัวมันเล็กแล้วเราก็เลยไม่เห็นต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ขยายแล้วขยายอีกเราจึงเห็นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นนะอย่าคิดว่าไม่มีไอ้ที่เราไม่เห็นนะมันก็มีอยู่แล้วก็อยู่ปนกับเรานี่ก็มีไม่น้อยนั่นแหละพวกเชื้อโรคต่างๆเป็นต้นนั่นในเชิงลบส่วนในเชิงบวกที่เรา

ไม่เห็นก็ยังมีอีกเยอะแต่เราไม่เราไปสรุปเอาง่ายๆถ้าว่าอะไรที่ไม่เห็นมันคือไม่มีอันนี้พลาดไปปู่ย่าตาทวดของเราเขาไม่ไฮเทคเหมือนกับพวกเราเพราะฉะนั้นเขามีเวลาฝึกสมาธิของเขาเขามีเวลาทำใจสงบเมื่อเขามีเวลาทำใจสงบใจเขานิ่งและถ้านิ่งไม่ถูกส่วนก็ออกไปลักษณะหนึ่งถ้านิ่งถูกส่วนก็ออกไปอีกลักษณะหนึ่งท่านนิ่งไม่ถูกส่วนเช่นใจเป็นนิ่งอยู่นอกตัวใจเป็นนิ่งแต่มันนิ่งอยู่นอกตัวก็ได้แก่พวกฤาษีชีพไพรต่างๆนั่นเขาก็เห็นอะไรต่อมีอะไรเยอะเหมือนกันมันมีความสว่างแต่ไม่มากนักท่านนิ่งอยู่ในตัวนิ่งอยู่ในตัวนิ่งยังไงนิ่งอย่างที่หลวงปู่ได้ทำฐานเจ็ดฐานเอาไว้ให้เราดูนั่นนะตั้งแต่ฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกฐานที่สองที่เพลาตาหญิงซ้ายชายขวานั่นนะฐานที่สามที่กลางกระโหลกศีรษะฐานที่สี่เพดานในปากฐานที่ห้าปากช่องคอฐานที่หกระดับเดียวกับสะดือของเราและฐานที่เจ็ดยกขึ้นมาอีกสองนิ้วเหนือสะดือทั้งเจ็ดฐานนี้เป็นฐานที่ตั้งจิตที่อยู่ในตัวถ้าเอาใจตั้งไว้ที่ในฐานไหนก็ตามในตัวความสว่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็สว่างยิ่งกว่าพวกฤาษีชีไพรที่เขาเอาใจไปตั้งนอกตัวไอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่อมิอะไรตามสารต่างๆไอ้นั่นนิ่งอยู่นอกตัวก็มีฤทธิ์มีเดชอะไรของเขาตามภาษาของเขาแต่ไม่ได้เรื่องได้ราวหรอกถ้าจะได้ประโยชน์นิ่งอยู่ในเจ็ดฐานข้างในนี้ท่านนิ่งอยู่ในเจ็ดฐานข้างในเนี่ยขอให้อยู่ข้างในความสว่างจะมากเป็นพิเศษอันนี้ต้องรับรู้ว่าปู่ย่าตาทวดของเราในอดีตความที่อยู่กับธรรมชาติมากกับพวกเราวันพระวันโกนท่านมีเวลาไปวัดมากกว่าพวกเราไอ้พวกเรามันไปศูนย์การค้าไปอะไรตำมิอะไรใจไปอยู่นอกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเห็นก็เลยไม่เห็นแต่ว่าปู่ย่าตาทวดตกเย็นยิ่งโดยฤดูเข้าพรรษาอย่างเงี้ยพอเย็นๆหลวงพ่อยังจำได้พอหกโมงเย็นพระท่านก็ตีระฆังกันตีระฆังที่วัดพอตีระฆังเสร็จนะแม้ชาวนาที่กำลังอยู่ในท้องนาอยู่พอได้ยินเสียงระฆังเป็นสัญญาณนะหยุดได้แล้ววันนี้หกโมงเย็นรีบวางไถวางคราบแล้วกลับเข้าบ้านกลับเข้ามาหุงหาอาหารแต่ว่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่ท่านชราท่านไม่ได้ลงไปในไร่เหมือนอย่างกับพวกคุณพ่อคุณแม่พอได้ยินหกโมงเท่านั้นน่ะท่านก็อาบน้ำอาบท่ากันอีกเหมือนกันแล้วท่านก็เดินเข้าวัดกันไปสวดมนต์เย็นกับพระที่ในวัดในหมู่บ้านในตำบลของท่าน
พระพอหกโมงเย็นตีระฆังเป็นสัญญาณให้พระในวัดและประชาชนในบ้านถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมาสวดมนต์ทำวัดกันประมาณสักหกโมงครึ่งละให้เวลาส่งน้ำส่งท่าให้เวลาชาวบ้านบริเวณใกล้ๆวัดหกโมงครึ่งมารวมกันแล้วเขาก็สวดมนต์ทำวัดเย็นทั้งพระทั้งคนสวดมนต์เสร็จก็ทำสมาธิกันไปด้วยโดยเฉพาะในฤดูฝนอย่างนี้ท่านก็ทำใจสงบกันอย่างนี้นี่แหละท่านก็เลยเกิดความสว่างภายในท่านก็เลยมีความรู้เรื่องเทวดามากกว่าพวกเราในยุคนี้พวกเราเตอหน้ากันตอนนี้ก็เอาเรื่องละในมือถือนั่นแหละมือถือเท้าถืออะไรนั่นแหละเอามาคุยกันไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันนี่ออกนอกตัวหมดแต่ปู่ย่าตาทวดพอไปถึงวัดแล้วสวดมนต์ทำวัดเสร็จใจอยู่ในตัวท่านก็เอาเรื่องของเกี่ยวกับเทวดาที่ท่านเห็นจากความสว่างภายในเอามาคุยกันเพราะฉะนั้นเมื่อช่วงถึงฤดูใกล้ๆจะทอดกฐินพอเริ่มจองกฐินกันเท่านั้นแหละเทวดาก็เกิดโกลาหลกันเหมือนกันเทวดาเขาโกลาหลเกี่ยวกับบุญกฐินนะมันเป็นยังไงลองฟังดูช่วงนี้เป็นเทศกาลบุญกฐินเป็นเทศกาลที่ทุกคนต่างมีจิตเป็นกุศลร่วมกันพอมนุษย์เกิดโกลาหลด้วยบุญที่จะทอดกฐินสมมติใครจะตั้งกองกฐินขึ้นมาภูมิเทวาเทวดาที่อยู่ตำเนินดินตำเนินดินตามนั่นแหละสารพระภูมิมาแล้วเป็นเทวดาชั้นต่ำ ภูมิเทวารุกขเทวาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ภูมิธรรมสูงกว่าพวกภูมิเทวาหน่อยอยู่ตามต้นไม้อากาศเทวาอ๋อมีวิมานอยู่กลางอากาศแต่ยังไม่ถึงสวรรค์จริงๆภูมิเทวารุกขเทวาอากาศเทวาที่เขาดูแลในเขตนั้นๆอ๋อเขาไม่ใช่มีเพียงบุคคลไม่ใช่มีเทวดาตนสองตนก็มีเยอะเขาก็อยู่กันเป็นเขตเหมือนอย่างกับมนุษย์เรานี่แหละแต่เราไม่เห็นเขาถามว่าทำไมไม่เห็นเขาคำตอบก็มีสั้นๆทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดถ้าเราฝึกตัวดีพอมีเหตุมีผลยังไงร่างกายของพวกเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเทวดาเขาก็ประกอบด้วยธาตุสี่เช่นเดียวกับเราเหมือนกันแต่มีแต่ว่าของเราเนี่ยมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นธาตุสี่ที่ผสมมาเป็นตัวเราเป็นเซลล์เอากล้องจุลทรรศน์ส่องก็เห็นเป็นเซลล์อยู่ตัวของพวกเราแล้วก็ตัวของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ก็จริงแต่ธาตุสี่ของเรานี้มีธาตุดินเป็นหลักไม่ใช่ไม่สัดส่วนเท่ากันเป๊ะไปไม่ใช่ธาตุสี่ในตัวของมนุษย์และในตัวสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นอยู่นะที่เราเห็นได้เพราะว่ามีธาตุดินเป็นหลักธาตุอีกสามธาตุเป็นส่วนประกอบเราก็เลยมองไม่เห็นเราก็เลยมองเห็นกันนั่นช้างนั่นม้านั่นงัวนั่นควายนี่คนมีธาตุดินเป็นหลักส่วนธาตุ
น้ำธาตุลมธาตุไฟ

0: ่วนมันหย่อนหย่อนกันยังไงก็นั่งนั่งกันไปกันแล้วกันนะอีกหน่อยก็รู้เองส่วนเทวดาไม่อย่างนั้น เทวดาเขามีธาตุไฟเป็นหลักอ๋อเทวดามีธาตุไฟเป็นหลักไอ้ไฟนะไอ้ความร้อนมันลอยได้ดินไม่ลอยหรอกมันตกหลักลงมาธาตุไฟมันลอยลอยมันใสมันสว่างเป็นลักษณะทีนี้พวกภูมิเทวารุกขเทวาอากาศเทวาที่เขาก็อยู่ปนกับเราเนี่ยแหละแต่ตัวของเขามีธาตุไฟเป็นหลักเราเลยมองไม่เห็นตัวเขาแต่ไม่ไอสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะภูมิเทวามีธาตุไฟเป็นหลักเช่นเดียวกันรุกขเทวาอากาศเทวาแต่ภูมิเทวามีส่วนทั้งที่มีธาตุไฟเป็นหลักแต่ว่าธาตุดินของเขามันมากกว่ารุกขเทวาเหาะไม่ขึ้นก็เลยอยู่ตำเนินดินอยู่ตำจอมปลวกอย่างดีก็ตะกายไปอยู่บนศาลพระภูมิก็อย่างเงี้ยรุกขเทวาก็มีธาตุไฟเป็นหลักแล้วก็มีธาตุดินปนอยู่น้อยกับภูมิเทวาขึ้นไปได้ถึงยอดไม้นั่นนะจะไปอยู่กลางอากาศไม่ได้ส่วนอากาศเทวาก็มีธาตุไฟเป็นหลักแล้วก็ธาตุดินมีปนอยู่แต่มันน้อยกว่าของรุกขเทวาเพราะฉะนั้นเดินอยู่บนกลางอากาศได้สบายวิมานก็อยู่บนอากาศจึงเป็นอากาศเทวาภูมิเทวารุกขเทวาอากาศเทวาที่เขาดูแลในเขตนั้นๆเขาก็จะคุยกัน ชื่นชมอนุโมทนาและจะประกาศชื่อกันเลยบอกชื่อนี้นามสกุลนี้ที่อยู่นี้แล้วบุญกุศลที่จะทำน่ะเขาก็จะโจทย์ต่อๆกันไปเลยต่อๆกันไปถึงไหนถึงชั้นจาตุมหาราชิกาเทวดาชั้นแรกที่มีสวรรค์จริงๆนะทีนี้ เหนือกว่าพวกอากาศเทวาขึ้นไปอีกอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยไปถึงชั้นจาตุมหาราชิกาถึงดาวดึงไปถึงยามาพอยามารับทราบก็โจทย์ต่อไปถึงดุสิตานิมมานรดีปรนิมมิตวสวัตติแล้วเขาไปถึงพรหมแต่ละชั้นขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อทำไมเขาโจทย์กันล่ะก็เทวดาพวกนี้น่ะเมื่อตอนเขาเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างพวกเราและบางพวกเคยมานั่งในสภาธรรมกายนี่แหละไม่รู้นั่งก็แถวๆหัวหน้าชั้นมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หัวหน้าชั้นอย่าเพิ่งรีบไปนะอยู่ด้วยกันก่อน
1: สาธุ
0: เขาก็อยู่แถวเนี้ยแล้วก็เคยสร้างบุญกฐินอย่างนี้มาแต่ว่าเมื่อเวลาทำบุญแต่ละครั้งใจของเขาละเอียดประณีตไม่เท่ากันทอดกฐินเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องมาด้วยกันนี่แหละแต่ไอ้พี่ๆน้องๆคนหนึ่งมันสักแต่ว่าทำในรูปกฐินเขาว่าบุญก็บุญวะก็มาทำทำสักแต่ว่าทำบุญที่ได้ก็ได้ในระดับพอเป็นภูมิเทวาได้หรือว่าเองส่วนพี่น้องอีกคนหนึ่งพ่อจะทำบุญแม่จะทำบุญเป็นไงไม่รู้หรอกแต่ว่าแม่ตั้งใจทำพ่อตั้งใจทำงั้นเดี๋ยวช่วยทำดอกไม้ให้แกหน่อยแกจะได้อารมณ์ดีบรรยากาศจะได้ดีๆรู้แค่นี้ได้ไงล่ะก็ได้บุญระดับนั่นแหละรุกขเทวาถ้าพี่ๆน้องๆ อีกคน

คนเขาเตรียมอย่างดีนอนนอนนี่นี่ตั้งใจทีเดียวก็ได้บุญระดับไปนอนเป็นอากาศเทวาเริ่มรู้จักบุญจริงๆเจ้าก่อนจะไปทำบุญนั่นน่ะรักษาศีลล่วงหน้าไว้แล้วบางคนศีล5บางคนศีล8บางคนอธิษฐานผ้ากฐินตัวเองทุกวันเลยนั่งสมาธิด้วยสิ่งเหล่านี้ความตั้งใจความประณีตความที่ใจจดอยู่ในศูนย์กลางกายต่างกันกำลังบุญไม่เท่ากันบางคนก็ไปถึงจาตุมหาราชบางคนเข้าไปเป็นเพื่อนกับพระอินทร์อยู่ชั้นดาวดึงส์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครใจจะใสกว่ากันในขณะทำบุญบางคนไปถึงพรหมโลกก็แล้วแต่ละเสียงมนุษย์ดังไม่เท่าเสียงเทวดาออเทวดาโจทย์กันทีเกิดโกลาหลเลยซึ่งหากมนุษย์ไปเห็นเทวดาโกลาหลแล้วจะตื่นเต้นอากับกิริยาอาการที่เขาชื่นบานนั่นเป็นยังไงผิวพรรณวรรณะมีรัศมีเปล่งออกมาทันทีของเราน่ะมันไม่เปล่งทันทีก็ยิ้มยิ้มแย้มแย้มกันทำไมอ่ะก็เพราะของเราธาตุดินมันเป็นหลักของเขาธาตุไฟมันเป็นหลักอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอนะอากับกิริยาอาการที่เทวดาเขาชื่นบาน เป็นไงผิวพรรณวรรณะมีรัศมีเปล่งออกมาของมนุษย์นะรัศมียังไม่ออกแต่พอจะมองออกทางแววตาได้บ้างอ๋อแหมตาใสเจ้าใช่หรือผิวพรรณวรรณะผุดพองแต่ไม่ถึงกับเปล่งรัศมีออกมาแบบเทวดาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง โดยเฉพาะผู้นำบุญที่ทำบุญเต็มที่ผู้ทำบุญก็ทำเต็มกำลังแล้วก็เตรียมตัวอย่างถูกหลักวิชาทั้งก่อนทำกำลังทำก็ปลื้มใจยังไม่ถึงวันกฐินก็ปลื้มใจล่วงหน้ากันแล้วใจใสกันแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันแล้วด้วยจิตที่เบิกบานแช่มชื่นนี้คือความแตกต่างกันแม้ครอบครัวเดียวกันแม้ครอบครัวเดียวกันพี่น้องคลานกันตามกันมามาทอดกฐินวันเดียวกันแต่ได้บุญไม่เท่ากันก็ตรงนี้แหละตรงไหนก็โดยเฉพาะผู้นำบุญที่ทำบุญเต็มที่ผู้ทำบุญก็ทำเต็มกำลังแล้วก็เตรียมตัวอย่างถูกหลักวิชาทั้งก่อนทำกำลังทำก็ปลื้มใจยังไม่ถึงวันกฐินก็ปลื้มใจกันแล้วใจใสกันแล้วพอได้ยินว่าปีนี้จะ30,000 วัดฉะนั้นนะปลื้มใจเริ่มใจว่าเอองวดนี้ละบุญใหญ่บุญจะท่วมประเทศไทยก็งวดนี้แหละไอ้ที่เลาะทะเลาะเบาะแว้งกันเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะได้เลิกกันไปสักทีตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันด้วยจิตที่เบิกบานแช่มชื่นไอ้น้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวมันจะได้หมดไปสักทีเพราะฉะนั้นบุญเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ยังไม่ทอดเลยเพราะฉะนั้นบุญเกิดขึ้นแล้วชาวสวรรค์เขาโจทย์กันแล้วก็หึมกันไปเลยกระถิ่นกองเขาก็กระหึมละปีที่แล้ว5,000 กองก็กระหึมไปละปีนี้จะ30,000 กองเนี่ยมันกระหึมกันแค่ไหนเออไปคำนวณเอาใครที่ถวายแล้วบุญก็เกิดขึ้นเต็มที่แล้วก็เกิดไปเรื่อยๆใครที่เตรียมจะถวาย
บุญก็ทยอย

0: กันไปแต่ผู้ถวายแล้วจะได้บุญมากกว่าเต็มที่ในช่วงนี้ถวายแล้วปลื้มบุญก็ยิ่งทับทวีเข้าไปอีกคือเพิ่มเติมจากเดิมต่อๆกันไปเลยดวงบุญต่อๆกันเหมือนสายแห่งบุญดวงบุญนะมันเป็นดวงนะต่อกันเป็นสายอย่างกับลูกประคำอย่างนั้นนะเพราะน้ำก็เหมือนกันน้ำในแม่น้ำนะจริงๆมันก็มาจากฝนฝนแล้วมันต่อกันมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดนั่นแหละจริงๆน้ำในแม่น้ำมันก็ต่อกันเป็นเม็ดเม็ดอยู่แต่ว่ามันเป็นเม็ดละเอียดเราไม่เห็นรอยต่อมันตาของเรามันมีธาตุดินเป็นหลักมันเลยไม่เห็นรอยต่อแต่ว่าเทวดาเขาเห็นเลยมันเป็นเม็ดเม็ดต่อกันเพราะฉะนั้นเวลากรวดน้ำให้นะแหมบุญเห็นเป็นสายอ๋อสายบุญก็บุญมันเป็นดวงดวงเป็นเม็ดเม็ดน่ะเขาเห็นน่ะเขาโมทนาเขาก็เลยยิ่งปลื้มก็เป็นอย่างนี้คือเพิ่มเติมจากเดิมต่อๆกันไปเลยดวงบุญต่อๆกันเหมือนสายแห่งบุญใสบริสุทธิ์เป็นสายสมบัติเชื่อมมาติดตรงกลางสว่างสวยการที่เราทุ่มเทสร้างบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคใดๆในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งทำด้วยตนเองและทำหน้าที่ผู้นำบุญบุญยิ่งเกิดขึ้นทับทวีเวลาสมบัติใหญ่เกิดขึ้นมาเราจะคาดไม่ถึงเลยว่าโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้ชูเลย
1: สาธุ
0: รูปสมบัติเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงโอ้โหมันสวยอย่างนี้เฉลย
1: สาธุ
0: ทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงว่าสมบัติใหญ่ขนาดนี้เลยเลย
1: สาธุ
0: คุณสมบัติเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงจ้า
1: สาธุ
0: วิมานสมบัติเกิดขึ้นในสุคติโลกสวรรค์เราก็คาดไม่ถึง
1: สาธุ
0: ว่าทำไมจึงมีผลอะไรขนาดนั้นนึกแล้วชื่นอกชื่นใจไม่อายเทวดาไหนเลย
1: สาธุ
0: ในเมืองมนุษย์เราอาจจะปกปิดบางสิ่งได้รวยอาจจะทำเป็นไม่รวยได้ไม่รวยอาจจะสร้างภาพให้รวยได้ทำไมล่ะก็เพราะธาตุดินมันเป็นหลักมันเลยปิดลูกหูลูกตากันได้แต่พอไปถึงโลกสวรรค์ตรงนั้นปิดไม่อยู่รัศมีกับบริวารสมบัติจะปรากฏให้เราเห็นชัดเลยจ้าทำไมก็เพราะธาตุไฟเป็นหลักไงล่ะเพราะฉะนั้นชีวิตในปรโลกไม่มีอะไรกำบังเราประกอบเหตุอย่างไรผลก็จะเป็นอย่างนั้นจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าความลับน่ะมันไม่มีในโลกสำหรับผู้ที่มีธรรมเจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อชื่นใจนะลูกนะที่ลูกทุกคนมีความตั้งใจที่จะเป็นคนดีตั้งใจที่จะทำความดีอย่างเต็มกำลังที่จะให้สมบูรณ์ที่สุดทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเพราะฉะนั้นทำกันต่อไปนะลูกนะ
1: สาธุ
0: โดยเฉพาะเราตั้งเป้า30,000วัด30,000มาเสียงคลื่นมือมันเป็นคลื่น

0: ธุ
1: พวกเราก็รู้แล้วภูมิหลังของเทวดาและมนุษย์ซึ่งทั้งหมดนี่ก็ประกอบด้วยธาตุสี่แต่มนุษย์ที่เราเห็นกันหน้าตาชัดๆเพราะว่าธาตุดินเป็นหลักเป็นประธานเทวดาเขาธาตุไฟเป็นหลักเป็นประธานเขาเลยเหาะได้แต่เทวดาก็คืออดีตมนุษย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะกฐิน 30,000 วันปีนี้ให้ได้บุญเยอะๆอยู่เป็นมนุษย์ก็ให้อายุวรรณโณสุขังพลังถึงคราวลาโลกก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายชัดๆใสๆเห็นวิมานตัวเองตั้งแต่ยังอยู่ในพื้นมนุษย์แล้วก็เตรียมทุกอย่างให้เต็มปลื้มอะไรที่ขาดในวิมานตัวเองก็ไปดูไปตรวจได้ชัดๆแล้วไปทำให้สมบูรณ์แล้วก็ไปพบกันอีกทีดุสิตบุรีกับหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์พร้อมหน้ากันเนอ
0: สาธุ

ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: พิธีตักบาตรพระ1345รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณค่อยๆทอประกายเหนือพื้นแผ่นดินล้านนาณขวงสันกำแพงเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า345ปีเช้าวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสงบงดงามและพลังศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันหลั่งไหลมาร่วมพิธีตักบาตรพระ1345รูปเพื่อเฉลิมฉลอง

องวาระครบรอบการก่อตั้งเมืองสันกำแพงพร้อมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอุทิศบุญกุศลแด่บรรพชนผู้ร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันพิธีเปิดงานเริ่มจากนายชาครีขับติรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยความยินดียิ่งจากนั้นนางณัฐีวรวินีกัญจนวสิริผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเมื่อถึงเวลาอันเป็นสิริมงคลนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการมหาสังฆทานในเช้าวันนี้มิได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของเมืองสันกำแพงเท่านั้นแต่ยังเป็นการหลอมรวมศรัทธาของพุทธบริษัททั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันสืบสานอริยประเพณีแห่งการตักบาตรอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธและร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามัคคีให้มั่นคงสืบไป

ระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องในพิธีตักบาตรมหากุศลในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลเริ่มคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายสังฆทานจตุปัจจัยทายธรรมค่ายานพาหนะยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยการให้ทานในวันนี้มิได้มุ่งหวังเพียงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่หากเป็นการฝึกใจให้รู้จักเสียสละลดความประณีตและเพิ่มพูนเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจพร้อมกันนี้คณะผู้จัดงานยังได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อสาธารณกุศลเพื่อนำไปสมทบถวายแด่คณะสงฆ์กว่า323วัดและพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่10จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนมอบให้กิจการชาติอำเภอสันกำแพงนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงทุกการแบ่งปันในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสายทานแห่งความเมตตาที่หลั่งไหลจากหัวใจของผู้ให้ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้รับพร้อมเชื่อมโยงผู้คนทั้งประเทศไว้ด้วยคุณธรรมความเอื้อเฟื้อและความปรารถนาดีอันเป็นรากฐานสำคัญของ

ื่อถึงเวลาสว่างแห่งมงคลฤกษ์คณะสงฆ์จำนวน 1,345 รูปเริ่มแปรแถวออกบิณฑบาตอย่างสงบสำรวมและงดงามสมดังแบบอย่างแห่งอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวของหมู่สงฆ์ในเช้าวันนี้เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้สร้างมหาทานบารมีและสั่งสมอริยทรัพย์อันประเสริฐไว้เป็นเสบียงบุญของชีวิตภาพของสาธุชนที่น้อมถวายพระตาหารลงสู่บาตรด้วยความเคารพปรากฏเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดแนวถนนกลางเมืองสันกำแพงรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอิบความปลาบปลื้มในความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้หลอมรวมเป็นบรรยากาศแห่งบุญที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกคน

ูชาและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงแล้วยังเป็นพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง4ที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งต่อความเมตตาไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงในวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มหากุศลเมืองล้านนาและยังเป็นภาพแห่งศรัทธาที่สะท้อนคุณค่าของการให้และความสมัครสมานสามัคคีอันจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงมั่นอยู่ในแผ่นดินไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องดีที่หลายๆท่านปฏิบัติทำแล้วก็ทำตามหลักวิชาได้อย่างถูกต้องสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างมีสติมีความสบายทั้งกายและใจจนมีประสบการณ์ภายในเกิดขึ้นและมีความก้าวหน้าไปตามลำดับแต่สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆและได้ยินคำว่าถ้าใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะตกศูนย์จึงเกิดคำถามว่าและประสบการณ์ภายในเมื่อใจตกศูนย์นั้นเป็นอย่างไรในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่มีคำตอบไปฟังกันค่ะ
1: พอถึงจุดที่ใจจะตกศูนย์มันกลวงข้างในแล้วเป็นโพรงเหมือนท่อบ้างเหมือนหลุมลึกๆเหวลึกๆหรือบางทีเป็นที่โล่งลึกๆมีความมืดจนกระทั่งเราหวั่นไหวเพราะไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนมักจะกลัวกันสะดุ้งหวาดเสียวกลัวว่ามันจะมีอะไรลึกๆในนั้นจะตายหรือเปล่าชีวิตเราจะสิ้นสุดวันนี้หรือจะหลุดไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆจะเกิดความสะดุ้งหวาดเสียวก็มีบ้างบางคนสิ่งที่ลูกควรทำก็คืออย่าสูญเสียความสงบของใจให้ใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนั้นเรื่อยไปอย่าให้ใจสูญเสียความเป็นกลางๆไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆหรือประสบการณ์ใดๆนิ่งต่อไปแล้วมันก็จะผ่านไป

คุณผู้ชมคะได้ฟังคำตอบจากครูไม่ใหญ่กันไปแล้วอย่างแจ่มแจ้งเลยทีเดียวนะคะหากใจตกศูนย์ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ภายในอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องจำแล้วก็ทำให้ได้นั่นก็คือให้หยุดนิ่งเฉยต่อไปอย่าให้สูญเสียความสงบของใจนะคะดังนั้นให้เราหมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งดิ่งเข้ากลางเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะ

ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มนั้นกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์

่กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่เสริมกลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่อง

อย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียว

ั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือขจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

เจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรต

0: ที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของคนในทิศบูรพา
1: ปัชิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตน

ยขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระเข้าไปที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรก

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืด

หยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

0: ร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพ่อนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
2: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
3: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ IOA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้ว

ทับนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาใจดีเป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรห่างห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานี GBN by DMC จะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติใจให้เสมือนกับว่าได้มาน้อมถวายด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะและเช้านี้อยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
2: ตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเรานะคะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราค่ะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันนะคะไม่ใช่ช่วงนี้ในทุกๆช่วงเลยนะคะส
2: ุ
1: ขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะสรีระยนต์ของเรานี้ต้องดูแลให้
2: ยาวนานด้วยนะคะ
1: ยาวนานด้วยเหรออ
2: ายุยืนด้วยจะได้สร้างบารมี
1: อายุยืนต้องยืนได
2: ้ไม่ป่วย
1: คุณเล็กบอกนะ

0: ายุยืนต้องยืนได้
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานบุญในทุกๆวันของเราได้เลยนะคะโดยที่ไม่พลาดเลยแม้แต่บุญเดียวโดยการติดตามรับชมผ่านทาง www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเลือกติดตามทางช่องทางไหนไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นกดเข้าไปเลยค่ะในแพลตฟอร์มนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel หรือว่าแฟนเพจของ Facebook นะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดคือส่งตรงเรื่องราวดีๆแบบนี้แคปเจอร์หน้าจอส่งลิงก์ดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะและก่อนที่เราจะสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันต์สององค์ค่ะซึ่งทั้งสององค์นี้เนี่ยสั่งสมบุญมาแล้วนะคะหลายภพหลายชาติจนได้รับความสุขความสำเร็จในชีวิตจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของพระพิสารุวัฏฐายกะเถระนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อท่านเนี่ยได้บรรลุอรหัตผลแล้วนะคะก็ระลึกย้อนกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาว่าได้สร้างบารมีอะไรไว้บ้างค่ะในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าชาตินั้นเนี่ยเราได้เข้าไปอยู่ในป่าชัดใกล้กับหิมวันตะประเทศซึ่งก็มีรากไม้แล้วก็ผลไม้เนี่ยเป็นอาหารวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จมาในป่านั้นเพื่อปลีกวิเวกเราเนี่ยเห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสจึงได้ถวายเง่ามันผลไม้แล้วก็น้ำสำหรับล้างพระหัตถ์แล้วได้ถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล้าวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสวยในขณะที่เรายังเฝ้าอยู่เพื่อยังจิตของเรานั้นให้เลื่อมใสด้วยความเลื่อมใสนั้นเมื่อเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ได้ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะ
0: ค่ะท่านก็ยังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าต่อมาในพุทธกาลนี้เราเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งเมื่อเจริญวัยแล้วละสมบัติออกบวชในพระพุทธศาสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในกัปที่91จากกัปนี้เราได้ถวายเง่ามันผลไม้และน้ำด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญนะคะในกัปที่3จากกัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าพิสสัมมตะสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการมีพละมากนะคะพระเจ้าจักรพรรดินั่นก็คือกษัตริย์ค่ะผู้ปกครองทั้ง4ทวีปเลยทวีปทั้ง4เลยนะคะคุณวิเศษเหล่านี้นั่นก็คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ค่ะซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระอรหันต์นะคะเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำสำเร็จแล้วนี่ก็คือประวัติของการสร้างบารมีของพระพิสารุวะทายกะเถระนั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันเลยนะคะกับประวัติการสร้างบารมีของพระอุชุขันติกะเถระอีกรูปหนึ่งนะคะเมื่อท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วค่ะก็ย้อนระลึกกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติใจแล้วก็ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ในกรุงพันธุมดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสผู้ทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงข้าพเจ้าเนี่ยมีจิตที่เลื่อมใสมีใจที่ยินดีได้ถือท่อนอ้อยมาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าวิปัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ค่ะ
0: ค่ะแล้วท่านก็กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าในกัปที่91นับจากกัปนี้ข้าพเจ้าได้ถวายอ้อยไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลกรรมของการถวายท่อนอ้อยกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็ได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างเป็นอิสระถาวรที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชชา3ของข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้า

0: าก็ได้ทำสำเร็จแล้วและนี่ก็คือประวัติการสร้างบารมีของท่านค่ะ
1: เห็นไหมคะเพียงแค่ถวายเง้ามันนะคะท่อนอ้อยนะคะถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับฟังในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในอดีตของพระอรหันต์ทั้งสององค์เนี่ยคือท่านได้ถวายทานด้วยจิตที่เลื่อมใสแม้ทายธรรมตอนนั้นนะคะจะมีน้อยแต่ว่าใจเนี่ยยิ่งใหญ
0: ่ ค
1: ือทำณเต็มที่เต็มกำลังของตัวเองที่มีอยู่ณตอนนั้นนะ
0: คะ
1: แล้วก็ทำถูกเนื้อนาบุญอีกด้วยนะคะจึงทำให้ได้อานิสงส์เนี่ยยิ่งใหญ่เกินควรเกินคาดไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นที่พวกเราทุกคนเนี่ยโชคดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถวายภัตตาหารที่ประณีตตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ค่ะก็มากน้อยไม่สำคัญนะคะสำคัญว่าใจต้องเป็นใหญ่นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้มารับบุญร่วมบุญนะไปกันเป็นทีมแบบนี้นะคะไปคนเดียวมันเหงาเราต้องมีทีมใหญ่ๆไปด้วยกันนะคะทุกท่านคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะได้มาร่วมการสั่งสมบุญในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะดังนั้นเรียนเชิญทุกๆท่านไปร่วมประกอบพิธีพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขนาดนี้คณะสงฆ์เดินทางสู่กลางพิธีแล้วกราบรัตนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนักข่าวประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญท่านคณบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านคณบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธรรมแห่งท่านทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างล้มมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำรัตนศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยัมพันเตวิสูงวิสูงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยัมพันเตวิสูงวิสูงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา

0: เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายปราบผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สามประณีตตันการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดันต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสักฐานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสักฐานคือกัลยาณมิตรช่อราตรียนนาวาหันธรรมยังพุทธสาภควโตบุพภาคณมการังกะโร

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนเชยามะ
1: โอโนเชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอ
1: ตลอดกาลและนานเทอ

ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนักข่าวประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: อออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถอ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านและประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงชานโอกาสนี้นะครับ

พุทธานุภาพธรรมานุภาพและก็สังฆานุภาพเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณเพราะเป็นอจินไตยอยู่เหนือวิสัยของผู้ที่ใจยังไม่หยุดซึ่งจะให้เข้าใจได้ด้วยการนึกคิดด้นดาวเอาตามหลักตรรกวิทยาหรือศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นศาสตร์เฉพาะของผู้รู้แจ้งเท่านั้นผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยมักจะประสบกับอนุภาพของพระรัตนตรัยอยู่เสมอเจอแต่เรื่องอัศจรรย์จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ

พระรัตนตรัยเราก็จะมีความบริสุทธิ์มีอานุภาพตามไปด้วยเราไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่หรือเทียบเท่าพระรัตนตรัยได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในไอยิกาสูตรว่าผู้มีกรรมเป็นบาปจักไปสู่

นรกส่วนผู้สั่งสมบุญจากไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อสั่งสมกรรมอันมีผลในภายหน้าพึงทำแต่กรรมดีเท่านั้นเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกเส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จนอกจากจะอาศัยความรู้และความสามารถแล้วน่ะยังต้องอาศัยบุญเป็นหลักใหญ่ที่สำคัญเพราะเกิดเป็นมนุษย์จะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องอาศัยบุญเป็นพื้นฐานถ้ามีบุญน้อยการจะได้ความสุขและความสำเร็จมาแต่ละครั้งก็ใช้เวลายาวนานและยากลำบากเหลือเกินแต่ถ้าหากบุญมากขึ้นมาหน่อยก็เหนื่อยน้อยลงถ้าบุญมากเต็มที่แทนที่บุคคลนั้นจะวิ่งไปหาความสุขแต่ความสุขและความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาเองโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่เฉยๆก็มีสมบัติมาให้ใช้ฟังดูแล้วคล้ายกับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะจ๊ะแต่สิ่งที่ว่าเหลือเชื่อนี่แหละได้บังเกิดขึ้นกับผู้มีบุญญาบารมีมาแล้วมากมายตัวอย่างท่านเมนกะเศรษฐีท่านโชติกะเศรษฐีหรือท่านชดินเศรษฐีท่านได้สมบัติอัศจรรย์ได้สมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องโดยไม่ต้องเสียเวลาแสวงหาทรัพย์ให้ยากลำบากเลยแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ก็เพราะพบชาติในอดีตท่านมหาเศรษฐีเหล่านั้นได้สั่งสมบุญกันเอาไว้มากเคยเป็นยอดนักเสียสละชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขีดถึงคราวบุญนั่นเองที่อำนวยผลในท่านสมปรารถนาในทุกสิ่งคือได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติสำหรับวันนี้เนี่ยเรามารับฟังความสำเร็จของผู้มีบุญอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่ยาวนานพบชาตินี้ท่านได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเอานิพพานสมบัติอันเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกชีวิตผู้มีบุญท่านนี้ก็คือพัทธชิกุมารซึ่งในอดีตชาติเคยบังเกิดเป็นพระเจ้ามหาปันนาทะผู้มีมหาปราสาทสูง25โยชน์นั่นเองส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะเมื่อพระเจ้ามหาปนาทะได้กลับไปเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกมันเกิดเป็นนรกาลเทพบุตรแล้วพอมาในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็จุติจากเทวโลกมาเป็นบุตรเศรษฐีชื่อพัทธชิกุมารพัทธชิกุมารเป็นบุตรคนเดียวของพัทธิยะเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติประมาณ80โกฏิมีปราสาทถึง3หลังเนื่องจากท่านมีสมบัติมากทำให้ชาวพนครเกิดการแตกตื่นอยากจะมาดูสมบัติของพัทธชิกุมารเมื่อมาดูแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีไม่อิ่มไม่เบื่อในการได้ทัศนาความวิจิตรพิสดารของมหาปราสาทแต่ละวันก็จะมีผู้คนมาชมกันอย่างหนาแน่นทีเดียวครั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จมาถึงเมืองของท่านชาวเมืองกลับแห่แหนกันไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์พัทธชิกุมารไม่เห็นใครๆมาเยี่ยมเยียนปราสาทของตนก็รู้สึกแปลกใจมากจึงไต่ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากภายนอกปราสาท

ราบครั้นทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วมหาชนกำลังไปฟังธรรมจากพระองค์ตัวท่านจึงอยากจะไปฟังธรรมบ้างว่าแล้วก็ชักชวนบริวารไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเนื่องจากท่านสั่งสมบุญเอาไว้มากฟังธรรมแค่เพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีท่านได้ระลึกชาติไปดูว่าบุญอะไรหนอที่เป็นพระว่าปัจจัยให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อตรวจตราดูในทิพจักขุก็ทราบว่าในสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นดาบสได้เห็นพระปฐมุตตรพุทธเจ้าเสด็จเหาะผ่านมาทางอากาศจึงเกิดความเลื่อมใสในพุทธานุภาพได้ยืนประคองอัญชลีด้วยความเคารพนอบน้อมพระบรมศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของท่านจึงเสด็จลงจากอากาศประทับยืนต่อหน้าท่านดาบสจึงได้เอาน้ำผึ้งกับไปถวายแด่พระผู้มีภาคเจ้าด้วยความเคารพพระพุทธองค์ทรงเอาบาตรรับน้ำผึ้งจากดาบสนั้นและก็ทำการอนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของพระดาบสจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเหาะไปหลังจากที่ท่านดาบสได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็หมั่นตามระลึกนึกถึงบุญด้วยความปลื้มปีติตลอดเวลาพอตกตอนกลางคืนขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ในอาสมใต้ต้นไม้ใหญ่ได้เกิดฝนตกหนักฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาสายฟ้าก็ได้ฟาดลงมาใส่ตัวท่านพอดีทำให้ท่านถึงแก่มรณภาพแต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทำให้ท่านได้ไปเสวยทิพยสมบัติในดุสิตบุรีเป็นเวลายาวนานเมื่อถึงคราวสร้างบารมีก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้มาเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีท่านก็ได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายผ้าไตรจีวรกับพระภิกษุสงฆ์จำนวน 68,000 รูปมหาทานบารมีในครั้งนั้นส่งผลให้ท่านได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวยทิพยสุขตลอดชั่วอายุของชาวสวรรค์และในชาติก่อนหน้านี้ก็ได้เกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีอนุภาพมากนั่นเองบพัตชิกุมารบรรลุพระอรหัตแล้วพระบรมศาสดาทรงให้พัตชิกุมารบรรพชาแบบเอหิภิกขุร่วมประทับอยู่ในพัทยนครเจ็ดวันเพื่อฉลองศรัทธาท่านพัทยเศรษฐีจากนั้นก็เสด็จกลับวัดพระเชตวันในระหว่างนั่งเรือข้ามแม่น้ำคงคานั้นพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้พัทชิภิกษุผู้บวชใหม่ได้เพียง7วันได้นั่งร่วมเรือลำเดียวกับพระองค์ในขณะที่เรือได้ล่องไปถึงกลางแม่น้ำคงคาก็ตรัสถามว่าพัทชิพระสาททองที่เธอเคยอยู่ในสมัยที่เธอเป็นพระเจ้ามหาปนาทะในอดีตชาตินั้นน่ะอยู่ตรงไหนท่านพัทชิกราบทูลว่าจมอยู่ในน้ำข้างล่างนี้พระเจ้าค่ะว่าแล้วท่านก็ดำลงไปในน้ำด้วยฤทธานุภาพแล้วเกี่ยวยอดปราสาทขึ้นมาปราสาทซึ่งสูง25โยชน์ได้โผล่พ้นจากน้ำแล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศแสดงให้หมู่ภิกษุสงฆ์และมหาชนได้เห็นว่านี่เป็นปราสาททองของท่านเองในสมัยที่เคยเป็นพระราชามาก่อน

ท่านได้เคยเสวยสุขอยู่ในปราสาทหลังนี้ประหนึ่งอยู่บนสวงสวรรค์ทีเดียวจากนั้นพระเถระก็ปล่อยให้ปราสาทจมลงไปในแม่น้ำคงคาเหมือนเดิมที่ยังไม่อันตรธานหายไปก็เนื่องจากเทพบุตรซึ่งเคยร่วมสร้างบุญกับท่านในสมัยที่เป็นช่างสารสองพ่อลูกจะมาอุบัติเป็นพระราชานามปสังขะปราสาทนั้นจักตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรองรับการมาเกิดขึ้นของพระราชาเพราะฉะนั้นปราสาทจึงยังไม่อันตรธานไปนะจ๊ะพระองค์ได้ตรัสบอกว่าสมัยที่พัทชิกุมารเป็นพระเจ้ามหาปนาทะนั้นพระนางสุเมธาเทวีก็คือมหาอุบาสิกาวิสาขาส่วนพระองค์เป็นท้าวสกะจอมเทพเห็นไหมจ๊ะว่าการที่พระเถระท่านเป็นผู้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมได้นั้นก็เพราะว่าท่านได้สร้างบุญไม่ได้ขาดเลยเป็นผู้ที่ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยเพราะบุญเท่านั้นที่จะยกฐานะของท่านจากปุถุชนคนธรรมดาให้มาเป็นพระอริยเจ้าบุญกุศลได้คอยประคับประคองชีวิตของท่านให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางของความดีบนเส้นทางของพระอริยเจ้ามาโดยตลอดเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้เสวยสุขอันประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนจงให้ความสำคัญกับการสั่งสมบุญให้มากๆเพราะบุญเท่านั้นที่จะบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างของเราจะได้ประมาทว่าเราสั่งสมบุญกันเยอะแล้วอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะจ๊ะยังมีบุญอีกมากมายหลายอย่างที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารซึ่งงานรื้อวัฏนี้เนี่ยมันต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวถ้าเราทุ่มเทสร้างบารมีกันให้เต็มที่ในภพชาตินี้ชาติต่อไปเราก็ไม่ต้องมาลำบากเหมือนอย่างในปัจจุบันเส้นทางการสร้างบารมีก็จะสะดวกราบรื่นเพราะฉะนั้นให้ทุ่มเทสร้างบารมีกันทุกรูปแบบตามอย่างนักสร้างบารมีในการก่อนแล้วก็หมั่นนั่งธรรมะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวน่ะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกเป็นชาวอยุธยามาโดยกำเนิดฐานะทางบ้านถึงจะไม่รวยแต่ก็ไม่ได้ขัดสนอะไรสมัยที่ลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมมีเพื่อนชายในห้องคนหนึ่งมักจะคอยล้อและแกล้งลูกอยู่เสมอลูกจึงจำเขาได้แม่นหลังจากเรียนจบมัธยมแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเรียนต่อโลกก็ไม่ได้พบเขาอีกเลยจนลูกเรียนจบพยาบาลกลับมาที่บ้านก็ได้พบกับเพื่อนคนนั้นอีกครั้งเขาเล่าว่าเขาไปเรียนวิศวะช่างยนต์แล้วก็ได้ทุนจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ต้องสละสิทธิ์ไปเพราะที่บ้านซึ่งทำธุรกิจขายยาเกิดวิกฤตใหญ่เป็นหนี้จำนวนมากถึง10ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันพี่น้องก็หนีหมดไม่มีใครรับผิดชอบเขาจึงอาสามารับภาระหนี้สินทั้งหมดแทนพ่อซึ่งในตอนนั้นเขาอายุเพียง22ปีพอเขาลำพึงอย่างนั้นลูกก็สงสารเขามากเลยคอยเป็นเพื่อนปรับทุกข์ให้ปรับกันไปปรับกันมาประมาณ2เดือนเขาก็บอกในสิ่งที่ลูกไม่คาดฝันคือเขาก็เลยขอลูกแต่งงานลูกก็อึ้งไปเลยเอ๊ะมันคนละเรื่องกันแล้วนี่เพราะว่ากำลังจะช่วยแก้ปัญหาเขาลูกก็คิดว่าเขามีปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไขนะแล้วก็ไม่อยากครอบครัวเขาเดือดร้อนด้วยลูกเลยตอบไปว่าโอเคเราจึงแต่งงานกันโอ้นางเอกพระเอกได้ผูกหลังจากนั้นลูกก็เข้ามาอยู่ที่บ้านสามีแล้วก็ลาออกจากงานพยาบาลมาช่วยขายยาซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของตระกูลสามีแล้วก็ช่วยกันขายยาอย่างขยันขันแข็งร้านขายยาเราขายดีมากดีก็จนกระทั่งบางวันแทบจะไม่ได้ทานข้าวเลยใครมาซื้อยาลูกก็จะคอยแนะนำเรื่องยาและการดูแลสุขภาพไปเขาด้วยความจริงใจลูกคิดแต่เพียงว่าอยากให้เขาหายป่วยแค่นั้นแหละลูกก็ดีใจแล้วได้บุญแล้วใครไม่มีเงินมาซื้อยาก็ไม่คิดสตังค์เอาไปเลยถือว่าช่วยกันไปเพราะว่าเขากำลังทุกข์โดยเฉพาะถ้าเป็นพระลูกก็จะกรา

ถวายตลอดมาจนผ่านไปประมาณ10ปีเราก็ใช้หนี้จนหมดเห็นไหมจ๊ะฐานะทางบ้านก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนปัจจุบันมีบ้าน4หลังมีรถ4คันเมื่อตายไปนี่สามีลูกเนี่ยเครียดมากเพราะต้องขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยแล้วไม่มีพี่น้องคนอื่นของสามีช่วยเหลือเลยสักคนทั้งๆนี่ที่เกิดมาสามีไม่ได้ก่อขึ้นเองแต่เป็นเพราะวิชาความตรงสามีและภรรยาเขาทำขึ้นและด้วยความที่สามีเป็นคนใจกว้างชอบเข้าสังคมรักพวกพ้องเพื่อนๆก็มักจะชวนไปดื่มเหล้านี่เห็นไหมจ๊ะดื่มมากเข้าบ่อยๆจนติดเห็นไหมติดแล้วก็ติดมากติดมากจนแทบจะดื่มแทนน้ำไปเลยทีเดียวอีเท่ากับป๋องเบียร์ที่ดื่มไปกองรวมก็น่าจะพอสร้างตึก2ชั้นได้เลยค่ะพอติดเบียร์มากๆเข้านิสัยใจคอสามีก็เปลี่ยนไปศีล5ก็ผิดทุกข้อเลยจากคนที่เคยเป็นคนใจดีก็กลายเป็นคนขี้โมโหชอบบ่นชอบว่าขัดข้อกับตัวลูกตลอดเลยเอาละสินี่แม่น้ำเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยดีๆเป็นนิสัยที่เสียเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นหลังจากติดเหล้าอย่างหนักสามีของลูกก็เริ่มป่วยบ่อยๆจากพิษสุราจนหมอสั่งห้ามดื่มสุราอีกเขาก็ไม่ฟังยังคงดื่มต่อไปจนวันหนึ่งขณะที่เขานอนดูโทรทัศน์อยู่เขาก็หลับไปเลยแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกลูกพาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วรวมอายุได้51ปีตัวลูกเองเมื่ออายุประมาณ26ปีตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกแล้วก็ยังไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งหนึ่งลูกเคยไปประชุมและพักค้างที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพโรงแรมมีหลายชั้นลูกพักอยู่ชั้น2โดยพักอยู่คนเดียวตอนประมาณ5ทุ่มกว่ารู้สึกเพลียมากก็ได้ล้มตัวลงนอนขณะที่กำลังรู้สึกเคลิ้มๆอยู่นั้นลูกก็ต้องตกตะลึงตาลืมขึ้นทันทีลูกเห็นเปรต2ตัวทะลุจากผนังกำแพงห้องแต่มาครึ่งตัวคือจากหัวถึงเอวอยู่ที่ห้องลูกส่วนขาคงจะอยู่นอกกำแพงชั้นล่างด้านนอกของโรงแรมตัวเนี่ยน่าจะสูงประมาณ20เมตรรูปร่างหน้าตาผิวหนังเหี่ยวย่นขาวซีดตาลึกเนื้อตัวขาดกระรุ่งกระริ่งดูไม่ออกเป็นหญิงหรือชายโค้งตัวมองดูลูกด้วยแววตาที่เศร้าๆเขาพูดเหมือนวิงวอนให้ช่วยแต่ลูกก็ไม่ได้ยินที่เขาพูดเลยหัวเขาก็สายเอนไปมาลูกเห็นอย่างนี้ประมาณ15นาทีแปร2ตัวนั้นก็หายไปหลังจากนั้นลูกก็รู้สึกโอ้ยเพลียมากคืนนั้นนึกถึงพระได้ทั้งคืนขณะที่กำลังกำเคลิ้มอยู่นั้นรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินเข้ามาจนชิดเตียงที่ลูกนอนอยู่ลูกลืมตาไหมไม่ได้ลืมตาแต่เห็นภาพได้ปรากฏว่าเป็นผู้ชายแต่งชุดขาว2คนอายุประมาณ40กว่ามามองดูลูกคนหนึ่งก็ถามลูกว่าเป็นอะไรไหมลูกก็ตอบทางจิตว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเขาสองก็เดินสำรวจไปรอบๆห้องที่ลูกนอนอยู่ให้แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งเขาก็หายไปแล้วลูกก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย
หลังจาก

ได้หนึ่งเดือนลูกนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้เวลาทำบุญลูกก็เลยอุทิศบุญแผ่เมตตาไปให้เปรตทั้งสองนั้นด้วยค่ะลูกคนแรกของตัวลูกเป็นผู้ชายได้มาเพราะหลังจากแต่งงานได้5ปีตอนนั้นลูกอายุ27ปีแม่ของสามีอยากได้หลานมากจึงไปบนขอร่างทรงกับศาลเจ้าพ่อพันธุ์จะเป็นทหารของร.5เพียงเดือนเดียวลูกก็ท้องหลังจากคลอดได้2เดือนลูกชายลูกก็ร้องไม่หยุดเลยตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มลูกก็ไม่รู้จะทำไงจึงจุดธูปบอกเจ้าพ่อพันว่าลูกชายไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยขอให้เจ้าพ่อเนี่ยช่วยหายหน่อยเถอะโอ้อมิตรพระไม่น่าเชื่อเลยหายได้จริงๆหลังจากนั้น3เดือนแม่ของสามีก็พาตัวลูกและลูกชายไปไหว้เจ้าพ่อพันขณะกำลังเดินขึ้นบันไดร่างทรงก็พูดว่าแหมลูกแค่ปวดท้องมึงยังเรียกพ่อนะลูกก็งงเพราะไม่เคยบอกใครเลยเรื่องขอให้เจ้าพ่อช่วยเนี่ยตอนคลอดลูกชายคนนี้คันเป็นพิษความดันสูงหมอไม่ได้รักษาตัวลูกให้แต่ยามาทานตัวลูกจึงป่วยเรื้อรังพออายุได้34ปีก็เริ่มป่วยอีกเพราะการทำงานหนักแล้วก็ป่วยเฉียดตายมาหลายครั้งด้วยโรคไตจนครั้งหนึ่งอาการหนักมากต้องรีบไปโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ลูกก็ไม่คิดอะไรคาเทล่าท่องนมาพะทะคราวนี้ภาวนาแต่พุทโธอย่างเดียวคิดแต่ว่าถ้าตายก็ไปกับพระพุทธเจ้านี่แหละพอถึงโรงพยาบาลอาจารย์หมอคนหนึ่งกลับมาจากเมืองนอกเจอกันตรงหน้าตึกพอดีอาจารย์หมอบอกเขาไม่รู้นึกยังไงวันนี้มาโรงพยาบาลนี้ก่อนดีกว่าปกติต้องไปที่อื่นก่อนท่านก็เลยก็ไปรักษาให้ไม่งั้นคงตายแน่และหลังจากนั้นก็ต้องฟอกไตเรื่อยมาทุกอาทิตย์เลยลูกเนี่ยเปลี่ยนไตมาแล้ว2ครั้งลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงสมัยเด็กจะดื้อ มากมีเหตุผลเยอะต้องตีเยอะจึงหายดื้อลูกเลยสงสัยว่าไอ้ลูกคนนี้มันเกิดปีลิงคงเป็นลิงมาก่อนมั้งมันโซนจังเลยปรากฏว่าพอโตขึ้นลูกสาวคนนี้ชอบลิงมากสั่งสะสมแต่รูปลิงรูปปั้นลิงตุ๊กตาลิงเต็มห้องไปหมดเลยแถมยังชอบไปเขาวังจังหวัดลพบุรีด้วยเอาแล้วสิแต่ที่น่าแปลกคือเด็กคนอื่นที่ไปเที่ยวที่นั่นมักจะถูกลิงแกล้งต่างๆแต่ลูกสาวไม่โดนแกล้งเลยโรงเรียนลูกสาวก็อยู่ตรงข้ามกับศาลพระกาฬเวลาจะไปโรงเรียนก็จะต้องเดินข้ามสะพานลอยก็จะมีลิงมาเดินเพ่นพ่านอยู่ตามสะพานลอยแต่พวกมันก็ไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนนะลิงก็จะแกล้งเด็กๆเช่นแย่งไอติมบ้างแย่งของบ้างบางตัวก็กัดเอาบ้างแต่ลูกสาวจะยื่นให้เลยเพราะชอบลิงอยู่แล้วก็ไม่โดนลิงแกล้งเออแปลกจริงๆเลยนะต่อมาลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2538ในช่วงที่วัดกำลังสร้างมหาธรรมกายเจดีย์โดยการชักชวนของหลานชายที่มาเป็นอาสาสมัครแพทย์ช่วยงานวัดทุกๆอาทิตย์แต่ก็ไม่ค่อยได้มาวัดเพราะยุ่งกับการค้าขายจนได้มีโอกาสมาวัดอีกครั้งเพราะมีอุบาสิกาที่วัดซึ่งเป็นพี่ของเพื่อนลูกสาวพี่ของเพื่อนลูกสาวมาช่วยในสร้างเสาแก้วมหารัตนวิหารคตจึงได้กลับมาทำบุญอีกเป็นระยะระยะและก็ได้ปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดทำให้ลูกเข้าใจอะไรขึ้นมากเลยค่ะและลูกอยากจะขอสร้างบารมีกับ

ว่าตลอดไปนะจ๊ะคะคำถามทำไมสามีเรียนเก่งแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศคะและยังต้องมารับภาระหนี้สินของครอบครัวอีกด้วยการมาไรลูกจึงต้องมารับภาระหนี้ร่วมกับสามีด้วยทั้งที่ถ้าลูกไปแต่งงานกับเขาลูกก็ไม่ต้องลำบากสามีลูกตายแล้วไปไหนคะลูกตำบลองพระและสาวแก้วใส่ชื่อเขาตอนที่เขายังแข็งแรงมีชีวิตอยู่และเดี๋ยวบอกเขาอนุโมทนาด้วยแต่เขาเฉยนะเขาจะได้รับบุญนี้หรือไม่และช่วยเขาได้มากไหมเขามีข้อความฝากมาถึงลูกหรือเปล่าคะสามีตั้งตายในวัยเพียง51 ปีเราทำกรรมอะไรมาคะโดยบุญอะไรเขาจึงตายแบบหลับไปเลยโดยไม่ทรมานลูกชายลูกได้มาจากการบนจากเจ้าพ่อพันธุ์หรือเปล่าคะแล้วเป็นลูกของเจ้าพ่อพันธุ์จริงๆหรือเปล่าคะที่ลูกชายร้องตอนอายุได้2 เดือนเป็นเพราะอะไรเจ้าพ่อพันธุ์ใจหายจริงหรือเปล่าและเจ้าพ่อรู้ได้อย่างไรเจ้าพ่อพันธุ์เป็นใครคะลูกสาวลูกเป็นลิงมาก่อนจริงๆหรือเปล่าคะลิงจักๆทำไมก็ชอบลิงแล้วทำไมลิงไม่ทำร้ายเขาคะเอาละสิการอะไรทำให้ลูกเป็นโรคไตต้องฟอกไตบ่อยๆและต้องเปลี่ยนไตถึง2 ครั้งลูกชายทำกรรมใดร่วมกันมากับลูกหรือเปล่าคะจึงต้องมาสละไตให้เขาจะได้บุญแบบไหนคะกรรมใดทำให้ตัวลูกถูกญาติสามีแม่ไปฟอกเลือดทั้งที่เป็นเงินของเราเองลูกเห็นเปรตด้วยตาเนื้อหรือฝันไปคะเขาหมายเห็นทำไมคะผู้ชายแต่งชุดขาว2 คนที่มามองดูลูกคือใครคะทำไมถึงมาหาลูกคะหลานชายที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกปัจจุบันเขาเป็นหมอพุทธนรที่แล้วเขาทำหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมและมาจากที่ไหนชาตินี้เขาต้องการจะเป็นหมอรักษาพระภิกษุสมณีนและสมาชิกในวัดเขาจะสมปรารถนาไหมคะในอดีตพระพุทธนรก่อนตัวลูกสามีลูกชายลูกสาวทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะจะได้กลับดุสิตบุรีและตามติดสร้างบารมีไปทุกชาติไหมคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าสามีเรียนเก่งแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อทางประเทศและต้องมารับหนี้สินของครอบครัวอีกเพราะมีวิบากกรรมในอดีตมาตัดรอนเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตเป็นลูกชายที่พ่อแม่รักมากแต่ก็มีนิสัยชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพ่อแม่ได้ส่งไปเรียนต่างเมืองเหมือนไปต่างประเทศในสมัยนี้พ่อแม่ต้องยอมเป็นหนี้สินเพื่อส่งให้ไปเรียนแต่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่มาช่วยพ่อแม่ทำงานใช้หนี้เลยพ่อแม่บนก็กลับบอกว่าก็พ่อแม่อยากให้เขาไปเรียนต่างเมืองเองนี่จึงทำให้พ่อแม่ชาตินั้นช้ำใจและต้องทำงานใช้หนี้ไปด้วยวิบากกรรมนี้แหละจึงทำให้ชาตินี้ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วต้องมารับใช้หนี้สินของครอบครัวแทนเหมือนตัวเองเคยทำกับบิดามารดาในอดีตใช่ในเวลากรรมส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนพี่น้องสามีก็จะมีวิบากทางอ้อมคือพอถึงคราวตัวเองเดือดร้อนก็จะไม่มีใครช่วยเหลือจ้าเพราะว่าไม่ช่วยเหลือเรื่องหนี้นี้เลยลูกต้องมารับภาระหนี้ร่วมกับสามีทั้งที่ถ้าไม่แต่งงานกับเขาก็ไม่ลำบากเพราะ
ในชาตินั้นตัวลูก

ขาในตอนที่เขาไปเรียนต่างเมืองและก็มีส่วนช่วยเขาใช้เงินกินเที่ยวเล่นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าที่ปัจจุบันฐานะดีเพราะบุญลูกทั้งสองที่ร่วมทำกันมาตอนแต่งงานแล้วไม่ได้ทำงานหาเลี้ยงชีพไปได้กลับไปดูบิดามารดาของฝ่ายสามีในชาตินั้นนะแล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญสงเคราะห์โลกเพราะยุคนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาสามีลูกตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุราทั้งนั้นที่ควรจะต้องไปอยู่ในมหานรกขุม5เลยแต่ได้มีบุญที่ลูกทำเสาแก้และองค์พระแล้วใส่ชื่อเขารวมทั้งบุญอื่นๆที่ลูกทำแล้วก็อุทิศให้เขาเนี่ยมาอุ้มเอาไว้จ้านี่มาบุญเนี่ยอุ้มเอาไว้กำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเขาได้แต่ร้องโอ้ยแล้วก็โอ้ยแล้วก็เทียนเรื่องบุญบาปแล้วอยากจะได้บุญเพิ่มขึ้นตอนนี้แม้ตอนหยุดทันทรมานในวันพระใหญ่เขาก็ยังร้องโอ้ยแล้วก็โอ้ยนี่ขนาดหยุดทันทรมานแล้วสามีตั้งใจได้วัย51ปีเพราะการดื่มสุราและสั่งฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสั่งล้มสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเพื่อเลี้ยงแขกเรือในอดีตมาส่งผลจ้าตายแบบหลับไปโดยไม่ทรมานเพราะกรรมสั่งฆ่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ฆ่าเองจ้ะสั่งเขาฆ่าก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากเสียชนค่าต้องใช้ความพยายามมากยิ่งใช้ความพยายามมากบาปมันจะมากถ้าไปดื่มโซล่าก็จะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่านี้จ้ะลูกช้างลูกเป็นภูมิมาเทวาที่อยู่ใกล้ๆศาลเจ้าพ่อพันธุ์จะเป็นทหารร.5แต่ก็มีบุญเพียงแค่นี้ซึ่งจะพ่อพันธุ์ได้เป็นหัวหน้าภูมิมาเทวาแถวนั้นเมื่อลูกไปขอท่านแต่ก็เลยชี้ให้ตามมาเกิดเพราะว่าหมดบุญจากตรงนั้นแล้วก็ไปขอท่านนี่ท่านจะไปขึ้นบนสวรรค์ไม่ได้เนี่ยก็เอาแถวๆนั้นมีเยอะแยะเขามาขอแล้วนี่ไกลๆศาลอ้าวตรงนี้ไปตอนอายุ2เดือนก็ปวดท้องจริงๆและเจ้าพ่อพันก็ได้มาช่วยจริงโดยใช้วิชาวิทยาธรแต่การปวดท้องนี้แม้มาช่วยหรือไม่ช่วยก็หายเองได้จ้ะลูกสองลูกได้เกิดเป็นลิงมาหลายชาติจึงมีความคุ้นเคยกับลิงแล้วก็มีธาตุของลิงเป็นเชื้อเก่าจึงชอบลิงและลิงชอบจึงไม่ได้ทำร้ายที่เคยเกิดเป็นลิงเพราะเป็นเศษกรรมกาเมในชาติที่เป็นผู้ชายที่ชอบหลอกผู้หญิงให้รักกรรมได้ไปหลอกเขานี่แหละเจ้ามาส่งผลแต่ภายหลังจากเกิดเป็นลิงก็จะเป็นคนต่อเนื่องมาหลายชาติจนถึงชาตินี้แต่ยังลืมไม่ลงคงไม่ลืมไอ้ตอนเป็นลิงก็เลยติดมาบ้างนิดหน่อยโรคเป็นโรคไตต้องฟอกไตบ่อยและต้องเปลี่ยนตายถึง2ครั้งเพราะการที่ชอบปล่อยเงินกู้ดอกโหดแล้วก็ยึดทรัพย์ลูกหนี้ที่ไม่มีจ่ายเอาไว้ขัดดอกบ้างมาส่งผลจ้าที่เราเรียนกันมาหลายเคสแล้วนะจ๊ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องตายกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเลือดนี่เรื่องเงินเรื่องทองลูกชายก็มีกรรมร่วมกันในชาตินั้นโดยเป็นแม่ลูกกันได้ไปช่วยแม่เก็บดอกเบี้ยให้เก็บดอกโหดจึงต้องสละไตแต่ก็เป็นบุญปัจจุบันที่อุทิศไตให้แม่ด้วยความกตัญญูกตเวทีใช้กรรมเก่าแล้วก็สร้างบุญใหม่ตามทันไหมจ๊ะบุญนี้ก็จะส่งผลให้ลูกชายในแข็งแกร่งและจะมีผู้มาดูแลตนแล้วก็จะไม่ตกอับด้วยจ้า

ลูกถูกญาติสามีไม่ให้ไปฟอกเลือดตั้งแต่เป็นเงินของลูกเองแหละเพราะกรรมตระหนี่ของลูกในชาติอดีตที่นอกจากจะตระหนี่ด้วยตัวเองแล้วตัวเองไม่ให้แล้วยังไปเสียดายเงินแทนคนอื่นที่ทำบุญด้วยมาส่งผลจ้ะแต่มีบุญที่เคยเลี้ยงดูบิดามารดาในอดีตมาส่งผลให้เจอหมอเชี่ยวชาญมาช่วยเอาไว้จ้ะลูกเห็นเปรตแล้วก็เห็นอะไรต่างๆนั้นเป็นการฝันวิริธาวิปริตอย่าไปยึดถือเป็นอารมณ์จ้ะหลานชายที่เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกปัจจุบันเป็นหมอพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นหมอและได้มาเป็นกองเสบียงของหมู่คณะโดยมาดูแลพระภิกษุสามเณรผู้ป่วยไข้ผังนี้ติดตัวมาเขาก็จะสมปรารถนาที่จะได้มาดูแลภิกษุสามเณรและสมาชิกองค์กรจ้าได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติจ้าโดยพุทธันดรที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระใสใสเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนวิเศษได้จ้าเคยมีพระบอกมาว่าที่มาเป็นสามีภริยากันหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือเป็นพี่น้องกันนั้นต้องมีบุญกรรมใกล้เคียงกันนั้นก็เป็นเรื่องจริงจ้าแต่ก็มีหลายประเภทนะเช่นมีบุญหรือบาปร่วมกันทำร่วมกันบุญบาปทำร่วมกันทำบุญก็ทำร่วมกันบาปก็ทำร่วมกันหรือบุญบาปใกล้เคียงกันคือต่างคนต่างทำแต่ปริมาณบุญบาปใกล้เคียงกันหรือเคยอธิษฐานมาขอให้จะมาเป็นพ่อแม่ลูกเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยมีจิตผูกพันกันมาจึงมาร่วมกันส่วนความคิดเห็นไม่เหมือนกันเพราะดวงปัญญาไม่เท่ากันไอ้คนที่ดวงปัญญามากกว่าก็หงุดหงิดทำไมเราพูดกันนี่ไม่เข้าใจนะไอ้คนที่ดวงปัญญาแล้วก็เอ๊ะพูดยังไงไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องนี่มันก็เลยลุยกันให้อภัยกันได้ใจก็จะสบายนะจ๊ะสบายสบายลูกสามีลูกชายลูกสาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอเป็นประเภทตามอารมณ์จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4กัลยาณมิตรปุญชรัตน์ สัทธวินหา

0: นิมยัมพันเต
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานี
0: ้สัปริวารานี
1: ้ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานี
0: ้สัปริวารานี
1: ้ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุ
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลละนานเทอญ
0: ตลอดกาลละนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกราบคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอารีนันรัตนพันธ์มงคลเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยัมพันเต
0: อิมานิมยัมพันเต
4: ทิลานะเพสัชชานิ
0: ทิลานะเพสัชชานิ
4: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
0: อิมานิ
4: ทิลานะเพสัชชานิ
0: ทิลานะเพสัชชานิ
4: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
0: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
0: หิตายะ
4: สุขายะ
0: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านและถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะ

ท่านทานบารีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสมาทานศีลรักษาศีลและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันจักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายชีวิตของเทพบุตรเทพธิดาเป็นชีวิตของการเสวยสุขซึ่งเป็นผลจากบุญกุศลที่ได้กระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชีวิตในอบายมีสัตว์เดรัจฉานเปรตและสัตว์นรกเป็นต้นเป็นชีวิตของการเสวยทุกข์ซึ่งเป็นผลจากบาปอกุศลที่ได้กระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ฝุ่นในเล็บมือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับฝุ่นในแผ่นดินชั้นใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ที่ตายแล้วจะไปสู่สุคติก็มีประมาณน้อยฉันนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีคุณค่าอย่างน้อยสามประการคือประการแรกเป็นอัตภาพที่ได้มาโดยยากประการที่สองเป็นชุมทางที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือทุคติในอบายประการที่สามชีวิตมนุษย์เป็นของน้อยเพราะต้องสูญเสียไปกับการพักผ่อนและการแสวงหาทรัพย์มาบำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตจึงมีเวลาเหลืออยู่น้อยนิดสำหรับการทำความดีสั่งสมบุญบารมีวันนี้ท่านทานบดีทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาจึงได้ชื่อว่าดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทประกอบเหตุอันจะนำตนไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานนบรีทั้งหลาย

0: ายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบรีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณะสุขพละปฏิพานธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้รับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ทุรินเชิญท่านธนบดีทุกท่านนักผู้ข่าวประนมมือท่านจะกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: เราตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะสาธุค่ะ
3: โอ้เห็นแล้วก็ปลื้มใจนะในทุกๆวันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าสะดวกว่างเรียนเชิญเลยนะคะเรามาร่วมกันถวายพระตาหารนะคะณหอฉันกุญญาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายนะคะจันทร์ถึงเสาร
2: ์
3: เวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเรานะคะ 10:30 นาทีเป็นต้นไปส่วนวันอาทิตย์วันหยุดใจก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะมาชาร์จแบตนะคะชาร์จพลังชีวิตกันนะคะมาปฏิบัติธรรมร่วมกันในเวลาธรรมกายค่ะแต่ถ้าอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะ www.gvnus.com นะคะสามารถทำให้คุณผู้ชมเชื่อมใจเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาภูชนียาจารย์ไปพร้อมๆกันด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะที่จะให้ GBN by DMC ทําหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะยังสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญต่างๆนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455

0: และ0944919916รวมถึงร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7 หรือแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อีก2ช่องทางค่ะระบบอัตโนมัตินะคะเป็นระบบการบริจาคอัตโนมัติที่เว็บไซต์ donate.dkcement.org รวมถึง LINE Official ID LINE นะคะธรรมกายาค่ะสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทอดผ้าป่าของวัดพุทธบาหลีสู่การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งสำคัญของวัดพุทธบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียจัดขึ้นณห้อง SPD 7สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัด

0: ัดปทุมธานีนับเป็นบุญสำคัญที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศและขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกของวัดพุทธบาหลีสถานที่ตั้งณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดพุทธบาหลีซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่ผู้คนจากนานาประเทศเดินทางมาเพื่อสัมผัสความสงบความสุขและแรงบันดาลใจจากการนั่งสมาธิจากสถานที่แห่งนี้การปฏิบัติธรรมยังได้ขยายออกไปสู่ชุมชนและสถานที่ต่างๆทั่วเกาะบาหลีเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากได้เข้าถึงสันติสุขภายในซึ่งการจัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญพิธีอย่างเนืองแน่นได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าโดยมีคณะประธานรองจำนวน4คณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณรีและกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรคณะที่2กัลยาณมิตรจันทาทิพย์กัลยาณมิตรจิตติมากัลยาณมิตรสุยานีมานะชัยรักคณะที่3กัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตและคณะที่4กัลยาณมิตรอดิศักดิ์กัลยาณมิตรวันเพ็ญกัลยาณมิตรวรพจน์วรรณศิลป์ในส่วนของท่านประธานผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรพรสันกำลังเอกและกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งแต่ละท่านในวันนี้ได้ทุ่มเทเสียสละสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังจากนั้นประธานสงฆ์คือพระครูธีรยานวิเทศประธานสงฆ์วัดพุทธบาหลีได้นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาพระครูธีรยานวิเทศเนื่องในวาระ32พรรษาและอายุวัฒนมงคล66ปีโดยมีกัลยาณมิตรพรสันกำลังเอกเป็นตัวแทนนำกล่าวคำมุทิตาพร้อมทั้งน้อมถวายดอกไม้และปัจจัยบูชาธรรมแด่ประธานสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้รับชมสื่อการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทางนี้เจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าหลังจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและไทยในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จในการนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์พร้อมทั้งรับของที่ระลึกต่อด้วยคณะประธานรองได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยบุญทอดผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติตามลำดับรวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นบริวารผ้าป่าซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาวัดพุทธบาหลีมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้ว 18,000 คนจาก119ประเทศทั่วโลกทุกกำลังศรัทธาที่ร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่สากลเพื่อนำพาผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในทั้งนี้ในช่วงท้ายประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและคณะสงฆ์ให้พรค่ะ
1: วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานทอดผ้าป่าวัดพุทธที่บาหลีนะคะก็มีความปลื้มปิติใจมากๆเลยเพราะว่าตัวในส่วนตัวเองอ่ะได้มีโอกาสได้ไปรับรองชาวต่างชาติที่มาจากบาหลีด้วยอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่มาคือน่ารักมากแล้วเหมือนอย่างที่หลวงพี่พูดเลยค่ะว่าแบบคุณยายท่านตามมาจริงๆเพราะว่าฝรั่งทุกๆคนที่มาเนี่ยบอกเลยว่ามีความรู้สึกผูกพันกับครูบาอาจารย์ของเราถึงขั้นที่ว่าบอกว่าอยากให้พระอาจารย์นำนั่งทุกรอบแล้วอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องครูบาอาจารย์ให้ฟังเขาจะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเราเป็นใครแล้วทำไมหลวงพ่อแล้วก็หมู่คณะถึงให้ความสำคัญกับคุณยายขนาดนี้หลวงพี่ประดิษฐ์ท่านจะมีแต่รอยยิ้มแล้วทุกครั้งที่ได้เห็นท่านได้เห็นเวลาท่านนำต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะนั่งสมาธิอย่างที่เราเห็นเลยท่านจะนำ ฝรั่งเป็น

0: ภาษาไทยแต่ว่าฝรั่งอ่ะฟังแล้วมันเข้าไปที่ใจเขาเพราะถูกถามเวลาถามฝรั่งเนี้ยฝรั่งเขาบอกเลยบอกว่าเวลาที่คันเตประดิษฐ์นำนั่งสมาธิเนี้ยข้างในเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบริสุทธิ์และเขารู้สึกเลยว่าเขาสัมผัสได้ถึงครูบาอาจารย์ของเราค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำบุญกับที่เนี้ยคุ้มมากมากเพราะว่าที่ศูนย์บาหลีนี่ก็คือสามารถรวมชาวต่างชาติได้ถึง 20,000 กว่าคนแล้วยังไม่พอมาจาก100ประเทศเท่ากับว่าเราเนี่ยทำบุญกับศูนย์สาขาเดียวแต่ว่าได้บุญกับชาวโลก110กว่าประเทศทั่วโลกนะตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะคะที่มีโอกาสก็ได้มาทำบุญกับวัดพุทธบาหลีด้วยแล้วก็เรามาช่วยกันขยายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วไปตามลูกหลานครูบาอาจารย์กลับมาให้มาเต็มลานธรรมของเราให้ได้ในเร็ววันนี้เลยนะคะซึ่งหนูเชื่อว่าบาหลีจะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่จะทำให้การรวมคนล้านสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์แล้วก็เป็นทีมที่เข้มแข็งแล้วก็มีความเบิกบานในการรวมคนอย่างแท้จริงค่ะก็คือประทับใจทุกๆอย่างไม่ว่าจะมาทำหน้าที่เป็นวอลันเทียร์มาทำหน้าที่อาสาสมัครหรือว่าจะมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในระดมทุนก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ที่พระอาจารย์ท่านให้โอกาสเราในการทำทุกๆหน้าที่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มีส่วนในทุกๆส่วนแล้วก็อยากจะเชิญทุกๆท่านเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถมาดูแลชาวต่างชาติได้อย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งในการตามต่างชาติเข้ามาเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้มีที่พึ่งทางใจและให้เขาได้มีแสงสว่างในการดำรงชีวิตค่ะ
1: และในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ส่วนแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbiteworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272ค่ะหรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นและส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แบบชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว
1: ัน
0: นี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
1: และในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับวันนี้มีพระอาจารย์มา2รูปด้วยกันนะครับซ
1: ึ
0: ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยนะครับได้บวชเป็นสามเณรนะครับได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งนะครับได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตนะครับในปีพุทธศักราช2569นี้เองนะครับท่านแรกนะครับพระมหาดุสิตปุณณาคชโยปริยธรรม7ประโยคครับและท่านที่2นะครับพระมหาเมขานะครับเมคินทชโยเปลี่ยนธรรม5ประโยคนมัสการครับ
1: นมัสการค่ะ
2: แน่นอนครับ
1: กราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตของพระอาจารย์ก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะเริ่มจากพระมหาดุสิตเจ้าค่ะชีวิตวัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนและภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรเจ้าค่ะ
2: ครับก็เป็นคนกรุงเทพเลยนะครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับใส่บาตรทำบุญเพราะว่าอยู่กับโยมย่าโยมย่าก็จะพาสวดมนต์ใส่บาตรตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆก็รู้สึกว่าชอบผ้าเหลืองชอบเห็นพระบิณฑบาตชอบใส่บาตรแล้วพอยังเป็นเด็กๆเนี่ยก็ชอบเอาพวกผ้าห่มพวกผ้าห่มพวกปอกหมอเลยเนี่ยมาห่มมาคุมตัวเพื่อที่จะให้เหมือนพระแล้วก็ถือกระมังบ้างชามข้าวบ้าง
1: เป็นบาต
2: รมีบาตรอยู่ในบ้านพอรู้ว่าเอ้ยเราชอบนะพอเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเอ้ยเราก็อยากจะห่มอยากจะคุมกายแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าอยากเป็นยังไงต้องการอะไรแล้วก็ทำให้ดูคนที่บ้านเขาก็เอ้ยอันนี้แปลกๆเว้ยเด็กคนนี้มันแปลกๆเอาผ้าห่มบ้างเอาบางทีก็เสื้อคนนู้นเสื้อคนนี้เอามาพันตัวเพื่อให้เหมือนพระที่สุดก็ความสุดนี้ก็ยังติดอยู่ในใจตั้งแต่ยังเด็กมาก็คิดว่าอยากจะเนี่ยอยากจะห่มผ้าเหลืองเนี่ยอยากจะเหมือนคนที่หัวล้นเดินบิณฑบาตหน้าบ้านเราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้พูดกับโยมพ่อไม่ได้ตรงแต่แค่บอกว่าชอบใส่บาตรเอาละตื่นเช้ามาโยมย่าก็จะเตรียมข้าวเตรียมผลไม้ใส่บาตรเราก็จะซึมซับอย่างนั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลย
0: กี่ขวบฮะตอนนั้นประมาณ
2: 3ขวบ4ขวบ5 6ขวบก็อยู่อย่างเงี้ยครับจนกระทั่งประมาณป.4 ป.5 ได
0: ้ครับ
2: ก็เรียนที่โรงเรียนปรากฏว่าก็มีโยมอาจารย์ท่านหนึ่งโยมอาจารย์นิชาภาท่านเนี่ยถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกในชีวิตที่ทำให้สมัยรู้จักวัดพระธรรมกายรู้จักมหาปูชนียอาจารย์รู้จักวิชาธรรมกาย
1: ครับ
2: เราก็เรียนกับเด็กทั่วไปเรียนป.4 ป.5 ก็เรียนสังคมศาสนาแต่ว่าโยมอาจารย์นิชาภาเนี่ยไม่ค่อยสอนสังคมเท่าไหร
1: ่
2: แต่จะสอนวิชาพุทธศาสนาจะสอนวิชาพุทธศาสนาสอนวิชาพุทธศาสนาสอนพุทธสาวกสอนพุทธประวัติปรากฏว่าเราเนี่ยด้วยความที่ชอบประวัติพุทธเจ้ามาตั้งแต่เป็นเด็กมาก็อ่านประวัติพุทธเจ้าพอไปเรียนวิชาสังคมซึ่งอาจารย์สอนศาสนาอย่างเดียวก็ถามประวัติพุทธเจ้าถามประวัติสาวกปรากฏว่าตัวเราก็ชอบตอบได้หมดเลยตอบได้หมดว่าพระโมกขลานะเป็นพระเถระเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเบื้องขวาตอบได้หมดจนกระทั่งเหมือนโยมอาจารย์เริ่มเห็นว่าเอ้ยมีแววก็เลยตื้อชวนบวชตื้อชวนบวชว่าเอ้ยดูสิเธอบวชเถอะอะไรอย่างเงี้ยบวชดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์พาไปบวชอะไรอย่างงี
1: ้
2: นะก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเข้าใจคำว่าบวชอ๋อคือการเป็นพระเป็นเนรจวนมาห่มเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นนักบวชเป็นพระปรากฏว่าพอโยมอาจารย์เริ่มชวนหนักเข้าสัญญาเก่าตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบที่อยู่กับโยมย่าเนี่ยก็เหมือนสปาร์คขึ้นมาในใจว่าเฮ้ย
1: พูดขึ้นมาเลย
2: มันคือความปรารถนาของเราตั้งแต่ยังเด็กก็ได้มีโอกาสโยมอาจารย์ก็ชวนจนกระทั่งตอนป.4ขึ้นป.5ตอนปิดเทอมก็ตัดสินใจว่าบวชน
1: ะช่วงปิดเทอมเท่านั้น
2: ช่วงปิดเทอมช่วงฟ้าตัวร้อนโยมอาจารย์ก็พามาบวชที่ศูนย์เมธามดอนเมืองของพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมก็บวชอยู่นะครับพอ บวชภาคฤดูร้อนเนี่ยเรา

0: ก็ศึกตามเพื่อนเห็นเพื่อนศึกเราก็ศึก
1: ค่ะ
0: แต่ใจจริงไม่อยากศึกรู้ว่าพอวันที่ห่มผ้าเหลืองเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขมันอยากจะห่มผ้าผืนเนี้ยมันไม่อยากใส่กางเกงไม่อยากใส่เสื้ออยากใส่จีวรพอวันที่จบโครงการเนี่ยก็เห็นเพื่อนศึกตามพิธีกรรมที่ควรจะศึกก็ศึกตามเขาปรากฏว่าก็ศึกไปกลับมาบ้านก็รู้สึกว่ากระสับกระสายทุรนทุราย บอกยมพ่อยมแม่ทุรนทุรายอยากจะบวชอยากจะกลับไปบวชอีก
1: แต่ต้องกลับมาเรียนหนังสือถูกไหมคะณตอนนั้น
0: ณตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราแรงกล้ามากเรามีความปัญหาแรงกล้าเราจะต้องกลับไปบวชให้ได้แน่นอนก็บอกยมพ่อแม่ว่าถึงให้เป็นโยมถึงให้เป็นโยมอยู่ใส่ที่โยมอยู่ก็จะไม่ไปเรียนก็จะขอบวชให้ได
2: ้
0: บอกว่าโยมพ่อแม่ก็ต้องหิ้วกลับมาที่สุเวทธรรม
2: มาบวชใหม
0: ่มาบวชตอนนั้นพระอาจารย์มหาที่ธรรมก็งงว่าเอ้ยจะรับยังไงจะเพิ่งลาสิกขาไปแล้วจะรับมาแล้วจะยังไงปรากฏว่าสงสัยบุญบันดาลท่านก็รับปรากฏว่ารับปุ๊บก็มีการเอาคุณครูจากโรงเรียนเนี่ยมาสอน
1: นะ
0: เป็นโรงเรียนที่เหมือนเป็นเจ้าภาพเป็นอาจารย์การทำบุญ
1: ให้เราได้เรียน
0: ก็ให้เราได้เรียนให้เรียนสามัญ
1: ใ
0: ช่ครับ
2: เราไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเดิม
0: ก็ลาออก
2: ลาออก
0: แล้วก็มาเรียนใหม
1: ่
0: ผมก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปสักบวชเนี่ยได้สักปีนึง
2: ครับ
0: บอกว่าเป็นด้วยความเป็นเด็กก็งองแง
1: ค่ะ
0: อยากศึกอยากศึกและอยากศึก
1: บางช่วง
0: อยากศึกพอบวชได้ปีนึงแล้วอยากศึกก็เลยพระอาจารย์ธีรธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะศึกเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยที่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันได้ฝันก่อนเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: เมื่อ
0: ปี5859ซึ่งตอนนั้นคุณครูไม่อยากก็ยังทำหน้าที่ปกติเราก็เอ้ยใครอยากรู้ก็เลยพระอาจารย์ชวนก็ชวนไปก็ไปปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รู้จักมรรคุณหลวงพ่อโดยตรงเราก็รู้ว่าถ้าเป็นพระก็รู้ว่าแค่ถ้าเป็นพระปรากฏว่าพระอาจารย์ก็พามาที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นบุญแรกที่ทำก็คือลงครัว71ปีของหลวงพ่อตอนนั้นก็ด้วยความที่บวชมาเราบิณฑบาตเราออกเทศญาติโยมก็มีปัจจัยเพราะมีปัจจัยก็รวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นบุญแรกที่ถวายหลวงพ่อโอ้แล้วพระอาจารย์ก็พามากราบถือถุงทองอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหน้าตอนนั้น
2: ตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่ใช่ไหม
0: ยังเป็นสามเณรน้อยอยู่10ขวบเองครับ
1: 10ข
0: วบก็หลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็พูดมาแต่ไกลเลยพอหลวงพ่อก้าวลงมาแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็ทักเอ้ยเด็กที่ไหนมายืนวะน่ะคำแรกที่หลวงพ่อทักปรากฏว่าแค่เราเห็นรัศมีหลวงพ่อในระยะ100เมตรเนี่ยเราก็อู้รู้สึกขนลุกรู้สึกแบบไม่รู้สึกว่ามันปลื้มปิติไม่รู้จะพูดคำยังไงออกมาให้เป็นออกมาเรียบเรียงได้ปรากฏว่า
1: แค่
0: 10ขวบนะตอนน
2: ั้
0: น
2: แล้วก็ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่าเนี่ยห่มจีวรเนี่ยเป็นพระแน่นอน
1: ค่ะ
0: หลวงพ่อก็ลงมาจากรถตู้แล้วก็เดินตรงมาที่เราตอนนั้นก็ยืนกันอยู่ 3-4 รูปถือถุงทองเพื่อที่จะถวายหลวงพ่อพอถวายยื่นถวายหลวงพ่อเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เอามือมาแตะที่บ่าเราแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างจ๊ะเห็นองค์พระไหม
2: ครับ
0: เห็นดวงแก้วหรือยังบวชให้ได้2ชั้นนะลูกนะไปเอาประโยค9ให้ได้แล้วมาเอาประโยค10
1: ค่ะ
0: แล้วท่านก็จับที่บ่าเราแล้วก็อีกมือข้างหนึ่งก็จับที่บ่าอีกข้างหนึ่งก็บอกว่าโง่เฮงเนี่ยบวชนานนะเนี่ยก็เลยจังหวะที่หลวงพ่อแตะที่บ่าเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนแขนสแตนด์อัพ
1: นี
0: ่ไม่ซิดาวเลยตลอดชั่วโมงนั้น
2: ครับ
0: ตื่นเต้นแล้วก
1: ็ศึกไหมคะ
0: มองหน้าท่าน
1: ตั้งใจว่า
0: ตอนนั้นมองหน้าท่านมองหน้าหลวงพ่อมองพนมมือมองหน้าท่านโอ้ในตาท่านเป็นประกายแววตาท่านรอยยิ้มท่านมันติดตาตึงใจเราตอน10ขวบเนี่ยแล้วเราก็คิดในใจว่าพระรูปนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเราสัมภาษณ์แล้วเราขนลุกเราปลื้มปิติมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกนะตอนนั้นก็เลยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาคำว่าศึกเนี่ยมาลายหายสูญไปเลย
1: ลืมไปเลย
0: ว่า
2: เหมือนถูกตอกย้ำว่า
1: ค
2: นคนนี้เก้าแล้วมันตอกเป็นสิบ
0: เหมือนคนนี้เหมือนเราเคยเจอมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้เราเคยเจอที่ไหนแต่มาเจอครั้งแรกแล้วเรามันเข้าไปที่ใจของเรามันทำให้เราแบบนี่แหละสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราการบวชการได้มาเจอหมู่คณะเป็นสิ่งที่เราตามหา
1: และอยู่จนถึงบัดนี้เลย
0: ครับปรากฏว่าวันนั้นก็ไม่ได้ศึกไม่ได้ศึกก็กลับโรงเรียนตื่นเช้ามาก็บอกยมแม่ว่าไม่ศึกแล้ว
1: คือ
2: ไปทางพี่พระมหาเมฆาบ้างนะครับ
1: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนยังไงเจ้าคะแล้ววัยยาวผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ

0: ภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงเซาเกิดแล้วโตที่นั่นเลยครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงเด็กๆโยมพ่อโยมแม่ส่งให้ยายเลี้ยงเพราะว่าทำงานเยอะช่วงแรกช่วงเช้าประมาณที่ห้าก็ไปวัดกับยายทุกวัน
2: โอ้โห
3: โชคดีจัง
0: ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ตามไปเฉย
1: ๆ
0: พอผ่านมาอายุได้ช่วงประถมแล้วก็ยายก็ส่งกลับมาให้พ่อแม่เลี้ยงเหมือนเดิมก็อยู่มาจนถึงช่วงป.4 ป.5ช่วงนั้นมีเพื่อนชวนไปบวชแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดจะบวชเลย
1: บวชที่ไหนคะ
0: ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราตอนเพื่อนก็ชวนก็ปฏิเสธหลายครั้งเพื่อนก็มาชวนตื้อแล้วตื้ออีกลองก็ได้ซื้อตอนนี้ก็ลอง
1: ปิดเทอมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตอนนั้นเป็นช่วงพักฤดูร้อน
1: ค่ะ
0: ก็เลยลองบวชพอเข้าโครงการช่วงแรกก็โอ้อยากกลับบ้านเพราะว่าใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่ค่อยได้มาเล่นด้วย
1: ค่ะ
0: ก็แอบน้ำตาไหลนิดๆก็อยู่มันก็พอถึงวันตอนแรกก็เป็นหน้าก่อน
1: ค่ะ
0: พอได้บวชปุ๊บก็เอ้ยตื่นแบบมันตื่นเต้นใส่ชุดที่ตัวเองไม่เคยได้ใส่
1: ค่ะ
0: ก็อยู่จบโครงการ
1: เก่งมากเลย
0: แต่ก่อนที่จะจบงานก็เคยคิดว่าเราอยู่ไม่จบหรอก
1: ค่ะอ
0: ยู่บวชสักวันสองวันเดี๋ยวให้พ่อแม่มารับกลับแต่ก็อยู่จนจบโครงการโดยที่ไม่รู้อ้าวจบแล้วเหรอก็ติดใจ
1: ค่ะ
0: พอจบโครงการก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามาบวชใหม
1: ่ค่ะ
0: พอมาบวชก็เหมือนเดิมครับตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องไห้แม่อะไรแล้วเพราะว่ามาเอง
3: มีประสบการณ์แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายช่วงนั้นยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายก็คิดว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆเหมือนมีพระมารวมตัวกันเยอะ
1: ก็คือครั้งที่สองก็บวชที่เดิม
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกาย
0: ใช่ครับ
1: มีบุญอะไรคะตอนนั้นที่ได้มา
0: ตอนนั้นเป็นโครงการแสนลูกบวชเนรแสนครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยได้มา
1: เห็นวัดพระธรรมกายครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะ
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นวัดเลยครับ
1: อ๋อ
0: คิดว่าเป็นแค่ที่ใหญ่ๆโต
3: ท่องเที่ยว
1: เพราะยังเป็นเด็กอยู
0: ่ใช่คร
1: ับ ค่ะ
3: แล้ววันบวชนี่โยมพ่อโยมแม่ปลื้มไหมฮะ
0: โอ้ปลื้มมาก
3: ทั้งสองครั้ง
0: ใช่ครับแล้วก็ปลื้มไงเพราะว่าได้บวชให้ท่านเองให้บวช
1: ค่ะ
3: ครับ
0: แล้วพอจบป.6แล้วตอนนั้นแต่ตอนบวชอยู่มีพี่เนนที่มาจากเป็นพี่เนนวัดพระมังกายที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่ศูนย
3: ์
0: ท่านก็ผมก็ถามท่านว่าที่นั่นเขาได้เลี้ยงหรือเปล่า
3: ครับ
0: ท่านบอกโอ้จะเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้มาอยู่เลย ผมก็คิดเก็บไปคิด
1: ค่ะ
0: พอจบป.6ก็คิดตอนนั้นเพื่อนก็ชวนนี่ไปบวชเรียนไหมที่วัดพระมังกายผมก็ตอนนั้นก็ถามเพื่อนมันไม่มีเรียนใช่ไหมตอนนั้น
1: นั่นหมายความว่าถือว่า
3: ไม่ได้เรียนแบบพวกสามัญใช่ไหม
1: ไม่อยากเร
3: ีย
1: นวิชาสาม
3: ั
1: ญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนั้น
0: ตอนเป็นเด็กมันเกิดความไม่อยากเรียนก็เลยแล้วพอจบ6ก็ได้มาบวชโครงการหนองแก้วไปเรียนธรร
1: ม
0: ก็อยู่จนจบโครงการแล้วก็เข้าอบรมเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกายเลย
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะได้เรียนอะไร
3: ก็ได้เรียนทั้งวันได้เรียนตลอด
0: ได้เรียนเหมือนเดิมครับแต่ก็เราเลือกมาแล้วก็ต้องเรียน
1: แต่ไม่มีความขี้เกียจเรียนเหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกเลยถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเรียนได้ดีด้วยกว่าอยู่ข้างนอกอ่ะเจ้าคะเพราะอะไรเวลาที่มาบวชเรียนที่วัดพระธรรมกาย
0: น่าจะเป็นแบบความตั้งใจที่เรามาแล้วไหนๆก็มาแล้วแล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็เลยเรียนไปเรื่อย
1: เห็นบอกว่าพระเพื่อนที่บวชด้วยกันมาตั้งแต่เด็กยังคงอยู่ถึงบัดนี้
0: คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่โรงเรียนเรียนห้องเดียวกันอยู่หมู่บ้านใกล้กัน
3: ก็ชวนไปอบรมทำ
0: ให้
3: ธรรมทายาทแล้วก็บวช2ครั้งที่ศูนย์ชะเชิงเทรา
0: ใช่คร
3: ับ แล้วก็มาอยู่
1: มาที่นี
3: ่ต้องมาบวชใหม่ไหมครับหรือว่ามาตอนนั้นเป็นสามเณรแล้ว
0: ตอนนั้นเป็นไม่ใช่องค์ละเข้าโครงการหนองแก้วไปเรียนธรรมก็คือแบบมาบวชภาคฤดูร้อนที่โครงการ
3: อ๋อมาบวชที่โครงการอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3
0: ครับ
3: ครับ
0: จบโครงการก็เข้าเลย
1: ค่ะ
3: แล้วทั้ง3รอบก็คือโยมพ่อโยมแม่ก็มาทุกครั้ง
0: พาญาติ
3: แสดงว่าท่านก็สนับสนุนอยากให้พระอาจารย์ได้บวชตลอด
0: ใช่ครับ
3: ตอนนี้ท่านเป็นผู้นำบุญไหมครับหรือว่าไม่ได้มาเฉพาะมาเยี่ยม

0: ใช่ครับ
1: มากราบ
0: ครับผม
1: เยี่ยมเยียนลูกพระลูกเมน
2: ค่ะ
1: ครับของพระอาจารย์ดุสิตล่ะครับตอนบวชนี่เป็นไงฮะโยมพ่อโยมแม่ปลื้มปิติยังไงบ้างแล้วตอนพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างตอนที่บวช
0: ก็ผมโยมพ่อโยมแม่ก็มาวันบวชวันบวชก็มาก็ท่านก็ปลื้มนะครับบวชเนนครั้งแรกก็ท่านก็น้ำตาไหล
1: ครับ
0: ปลื้มเพราะว่าเราก็เป็นการบวชครั้งแรกตอนเป็นเนนก็บวชครั้งแรกไม่ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยได้บวชเลยพอบวชเนนครั้งแรกปุ๊บเหมือนว่าเราตั้งใจว่าเราจะบวชแล้วเราก็ทำเป้าหมายเราสำเร็จบวชตอนแรกยมพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้เลยไม่เกินเดือนนึงหรอกเดี๋ยวก็ร้องไห้กลับบ้านปรากฏว่ากลับบ้านแล้วร้องไห้กลับมาวัดไม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้กลับมาวัดก็ยมพ่อยมแม่ปัจจุบันนี้ก็ยังมาอาทิตย์ต้นเดือ นก็ชวนมาที่ต้นเดือนให้อยู่ในบุญให้อยู่ในบุญแล้ววันที่บวชวันที่ชีวิตที่ผ่านมาก็น้ำตาก็ไหลไปครั้งที่สองก็แสดงว่าน้ำตานี้ก็เป็นน้ำตาที่มีคุณค่าแล้วก็เราเองด้วยความคนเป็นลูกเนี่ยเราก็ปลื้มเพราะว
2: ่
0: าเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการบวช
1: ครับพี่ย้อนไปถึงตอนที่พระอาจารย์บอกว่าพอกราบหลวงพ่อแล้วใช่ไหมครับแล้วท่านก็ให้พรว่าเนี่ยได้บวชนานอะไรอย่างนี้นะครับโง่เฮงดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกลับไปถึงศูนย์เบญจธรรมแล้วเป็นยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีกิจกรรมกิจวัตรอะไรบ้าง
0: ก็พอกลับไปที่ศูนย์เบญจธรรมก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าตื่นเช้ามาก็บอกแม่ไม่สึกแล้ว
1: ครับ
0: งั้นเราก็เลยไม่จะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ก็ไม่เคยงอแงที่สึกตั้งแต่เป็นเนน้อยมาจนอายุ9ขวบ10ขวบ12ไล่มาก็ไม่เคยงอแงที่สึกเพราะเหมือนมั่นคงแล้วก็ซื่อตรงกับมโนปฏิฐานเนี่ยว่ายังไงก็ไม่สึกก็บวชมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุได้สัก13 14พระอาจารย์มาชําก็บอกว่าเดี๋ยวอายุก็พร้อมแล้วนะเรียนสามัญก็มาได้พอประมาณแล้วก็ให้เข้าวัดดีกว่าเข้าวัดพระธรรมกาย
1: สามัญนี้คือต้องจบป .6 ก่อนถึงจะเข้าหนองแก้วได้ใช่ไหมครับถ้าตอนนั้นพระอาจารย์เองยังไม่จบป
0: .6 ยังไม่จบยังอยู่ป .4 อยู
1: ่ป .4
0: ป .4 ป .5 ป .6
1: แต่ว่าไปเรียนแบบมีอาจารย์พิเศษมาสอน
0: เป็นโฮมสกูลโยมอาจารย์ก็มาสอนเป็นผู้นำบุญที่พระอาจารย์
1: แล้วก็ไปสอบเอา
0: แล้วก็ไปสอบเอา
1: แล้วก็ผ่านหมด
0: ก็ผ่านหมดก็เรียน
2: และพร้อมกันนั้นก็เหมือนกับเป็นสามเณรอยู่ด้วย
0: ก็ยังเป็นสามเณรอยู
2: ่ที่ศูนย์เบญจธรรมเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการเตรียมบวชเรียบร้อยแล้ว
1: ที่
2: รออายุเท่านั้นเอง
1: ที่น่าทึ่งก็คือมีอาจารย์ก็สนับสนุนมาสอนถึงที่ศูนย์ทุกวัน
0: โยมอาจารย์ที่ชวนบวชก็มาสอนด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็โยมอาจารย์ที่เรียนที่ผู้นำบุญจัดสรรมาก็มาสอนด้วย
1: อ๋อมาสอนให้
2: นั่นหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดมีเด็กชายที่ยังไม่จบป .6 แล้วมีความปรารถนาอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยสามารถ
1: ก็ทำได้
2: ไปที่ศูนย์เบญจธรรมได้
0: ต่อได้เลยศูนย์เบญจธรรมตอนนี้200กว่ารูปแล้ว
2: โอ้
0: ก็ถือเป็นการโฆษณาให้พระมหาที่ทำไปในตัวศูนย์เบญจธรรมตอนนี้ก็200กว่ารูป
2: คือไม่ต้องจบป .6
0: ไม่ต้องจบป .6 นะครับก็สามารถอ
2: ยากบวชเรียน
0: ใช่ป .3 ป .4ก็สามารถบวชเรียนได
2: ้มี
0: วิชาสามัญให้พอจบป .6 แล้วก็เตรียมเข้ามาสู่ค่ายจองแชมป
1: ์
0: ค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสำเร็จประดำวัดพระธรรมกายครับก็เรียนบาลีเต็มที
2: ่
0: ครับผม
2: หรือเข้าไปดูทาง Facebook ของศูนย์เบญจธรรมก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ของพระอาจารย์เองพออายุ12ก็เข้ามา
0: แก้วผมประมาณ14
1: อ้าวทำไมไม่เข้าตอน12
0: ตอนนั้นก็คุยกับพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยละกันอะไรอย่างนี
1: ้ช่วยกัน
0: อีกสักหน่อยละกันช่วยดูน้องๆช่วยดูอีกสักหน่อยสัก13 14ค่อยเข้าก็ได้เข้า14ย่าง15ก็เข้าวัดเข้าวัดจะถึงก็อยู่วัดธรรมกายเป็นสามเณรมาก็6-7 ปีครับอยู่ที่เบญจธรรมตอนเมืองอีก6ปี
1: แล้วพอเข้ามาปุ๊บก็ไม่อยู่รุ่นเดียวกันเลยฮะ2รูป
2: มาเจอกัน
0: คนละรุ่น
1: คนละรุ่น
0: มาคนละรุ่นแต่ว่าพออายุไล่ๆเรียกกันก็จะอบรมไปทางเดียวกันถ้าอย่างอายุใกล้ๆกันก็พอเป็นเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันเป็นเตรียมบวชเป็นสามเณรที่โตขึ้นมาแล้วอายุสัก17-18เนี้ยเขาก็จะให้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาจะถึงเป็นสามเณรเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันหล่อหลอมด้วยกัน
1: อ๋อก็จะถึงจะมาตบรุ่นเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่ก่อนเข้ามาก็คือจะอยู่คนละรุ่นก็นับเป็นปีพ.ศ.ที่เข้ามา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเข้ามาแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าท่องบาลีไวยากรณ
0: ์ใช่ครับ
1: บรรยากาศของพระอาจารย์ทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับ
0: ถ้าของผมเนี่ยบาลีไวยากรณ์เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเคยท่องมาแล้วตอนเป็นเนนน้อยๆท่องบาลีไวยากรณ
1: ์ครับ
0: ก็เลยพอเข้ามาที่วัดธรรมกายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเต็มตัวมาแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีลืมเลือนบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบาลีไวยากรณ์ต้องใช้ความเพียรมากเพราะว่ามี200กว่าหน้านะแล้วก็ต้อง290

0: วันนะก็ต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความพยายามมาก
1: ครับ
0: คือบางรูปท่องไปก่อนหลับไปแล้วก็ยังบุริโซบุริซาบุริซังบุริเซหลับไปก็ยังละมือเป็นบาลีก็ต้องพยายามขนาดนั้นต้องพยายามขนาดน
1: ั้
0: นมันถึงจะได้จำหลักไวยากรณ์ได้จะได้แปลได้
1: จ
0: ะได้เป็นรู้ต้นตอภาษาบาลีว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเราไว้ก็เริ่มต้นจากบาลีไว้ก่อนนี่คร
1: ับตอนอยู่เบญจธรรมก็เริ่มท่องมาแล้ว
0: เริ่ม
1: ได้แล้วด้วย
0: ระดับหนึ่ง
1: พอมานี่ใช้เวลานานถึงปีไหมครับถึง
0: ก็ในพรรษาก็ได
1: ้อ๋อก็ได้ดวงแก้ว
0: ได้
1: เครียดดวงแก้วอะไรเนี่ย
0: ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยกิตติศัพท์ของลูกผู้ชาย
1: โอ้ก็มาไม่กี่เดือนก็ได้แล้วเพราะว่าเรามาตันโตแล้วของอาจารย์มีข่าวล่ะครับ
2: ของผมนี่เป็นเหมือนใหม่แกะกล่องครับ
3: นี
1: ่เพิ่งจะเริ่มท่อง
2: อาจารย์เพิ่งแจกหนังสือแบบใหม่เอี่ยมเลย
3: ครับ
2: ก็ท่องตอนนั้นท่องได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือแบบว่าเขากำหนดให้ท่องถึงเท่านี้แต่ของผมเองก็ท่องไม่ถึงสักแบบได้บ้างไม่ได้บ้างก็โดนลงโทษบ่อยโดนเขี้ยวเข็นกระตุ้นต้องกระตุ้นหน่อยจนเขาส่งกันไปเกือบหมดแล
3: ้
2: วแบบว่ากำหนดรับดวงแก้วแล้วว่ารับวันนี
3: ้
2: ผมก็ยังทงไม่ได้แต่ผมก็ท่องจนส่งได้ก่อนรับดวงแก้ว2วันนะ
3: โอ้
1: เพราะแรงผลักดันจากที่เพื่อน
3: ๆเราอยู่
1: ในรุ่นเดียวกัน
3: ทุกคนขยันหมดไงใช่ไหมนะคะ
1: เราก็ได้ดวงแก้วเหมือนกันรับพร้อมกันไหมครับหรือว่าคนละปี
0: คนละปี
1: อ๋อพระอาจารย์รับก่อน
2: ผมรับก่อนครับ
1: เข้ามาก่อน
0: นี่เข้ามาก่อน
1: เพราะเข้ามาก่อน
3: ก็รับกับของการรับ
1: หลวงพ่อลูกไหนฮะ
2: อ๋อผมรับจากหลวงพ่อทัตตะ
1: ทั้งคู่นะครับเป็นยังไงฮะบรรยากาศที่ไปรับ
2: ของผมนี่ตอนนั้นเป็นเนยน้อยตื่นเต้นแบบงานใหญ
3: ่
2: พอเดินกลางห้องแก้วแบบโยมเยอะไปหมดแล้วก็รับจากมือหลวงพ่อทัตตะก็ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ได้มาด้วยความพยายามของเรารักษาไว
1: ้ครับก็คือเป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยกิตติศักดิ์ของลูกผู้ชายเขาเรียกว่าโอ้โหปุ๊บนี่ต้องตื่นที่หลังเฮ้ยตื่นก่อนนอนที่หลังใช่ไหมครับต้องไปแอบตามเสาไฟไปท่องอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: โอ้ครับแล้วพระอาจารย์หลังจากที่ได้ดวงแก้วแล้วภารกิจต่างๆของการเป็นสัมมาณีตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ต้องบอกว่าสัมมาณีพระธรรมกายนี่เรียกว่าฝึกตัวไม่มีเว้นวรร
3: ค
1: ครับ
0: ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ก็เรียกได้ว่าทุกวันเวลาทุกนาทีเป็นบุญไปหมดตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนก
3: ็
0: มีแต่กิจกรรมบุญแล้ววัดพระธรรมกายเราก็หลวงพ่อเราก็เมตตาให้บุญทุกวันม
3: ี
0: บุญทุกวันมีกิจกรรมทุกวันก็เลยมีเรื่องราวที่จะต้องมีเรื่องที่ต้องให้ทำตลอดนะมีเรื่องทำตลอดไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวก็มี22เมษาเดี๋ยวก็มีงานบุญวันคุ้มครองโลกมีกฐินมีพระป่ามีเรื่อยๆมาสัมมาณีพระธรรมกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจัดงานและอยู่ในหมู่กุฏิเนี่ยยิ่งพอเราเป็นพี่เนนโตขึ้นเขาก็จะเรียกว่าคณะกรรมการสามเณ
1: ร
0: ที่อายุมากขึ้นสักใกล้บวชแล้วก็เตรียมตัวจะบวชก็พระอาจารย์ท่านก็มอบหมายเมตตาให้เป็นคณะกรรมการสามเณ
1: ร
0: ช่วยดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องการเรียนนะอย่างผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่ยังไม่ได้บวชก็เป็นประธานสามเณรเป็นประธานสามเณรก็ดูแลเกี่ยวกับสามเณรรูปนี้แบ่งบุญการรูปนี้ดูเรื่องการเรียนดูเรื่องการเข้าเรียนของน้อง
1: ๆ
0: รูปนี้ดูเรื่องความสะอาดรูปนี้ดูเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะแบ่งบุญกันในหมู่กุฏิสามเณรประเด็นธรรมของเราก็จะแบ่งบุญแบ่งหน้าที่ทำให้เราตัวเราก็มีคุณค่าต่อพระศาสนาแม้จะเป็นหน้าที่เล็กน้อยที่ได้ทำมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเอ้ยเราเนี่ยบวชมาเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ความรู้ความสามารถเราที่มีอยู่ในการช่วยงานพระศาสนาช่วยงานพระอาจารย
3: ์
0: เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการดูแลน้องก็เห็นแล้วนี่พระศาสนาจะดำรงคงต่อไปได้ก็เพราะว่าบุคคลที่มีจิตใจที่จะช่วยงานพระศาสนาช่วยกันรักษาศาสนทายาทช่วยกันดูแลน้องๆเนี่ยยิ่งน้องๆมีความสุขในการบวชตัวเราเองก็ได้บุญด้วยเราก็ได้อายุพระพุทธศาสนาด้วย
1: ครับผมเอาละครับเดี๋ยวคราวหน้าจะช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะมาสอบถามพระอาจารย์ใหม่ว่าปลื้มปิติอะไรในงานบุญที่ได้รับตอนที่เป็นสามเณรจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่เป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่กันนะครับช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับความปลื้มปิติโดยเฉพาะในวันบวชอุทิศชีวิตนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะมีการบวชอุทิศชีวิตของพระของสามเณรนะครับที่เรียกว่าสั่งสมบุญมาจนครบโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนะครับก็จะได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาสำหรับ ความปลื้มปิตินะครับแล้วก็บรรยากาศในงานบวชนั้นจะเป็นอย่างไร

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาดุสิตบุญนาคะชโยนะครับเปรียญธรรม7ประโยคและพระมหาเมฆาเมขินทะชโยเปรียญธรรม5ประโยคครับ
0: ค่ะนมัสการพระอาจารย์พูดคุยกันต่อนะเจ้าคะตลอดชีวิตของการเป็นสามเณรอยากให้อาจารย์ได้พูดสักนิดหนึ่งว่าปลื้มปิติบุญบุญไหนเป็นพิเศษคะกราบเรียนถามพระมหาเมฆาก่อนค่ะ
2: บุญที่ปลื้มที่สุดของผมนั่นคือน่าจะเป็นตอนหลังจาก22เมษาของปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเพิ่งสอบซ่อมสอบบาลีเป็นสอบซ่อมเสร็จ
1: ครับ
2: ก็จะหาบุญเติ
0: ม
2: แบบว่าพอบุญสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: มุกติสามเณรก็ได้ไปรับบุญเก็บโต๊ะทั่วลานธรรมเลยครับช่วงนั้นก็ตอนนั้นหิวบุญ
0: ต้องการบุญอย่างเร่งด่วน
2: เพราะว่าอธิษฐานให้เองสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นรับบุญแบบว่าก็เพิ่มเพราะว่าไปตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองแดดร้อน
1: โอ้
2: ก็เก็บจัน
1: เป็นโต๊ะเทียธรรมนี่ใช่ครับ
0: 22เมษาปีที่แล้วก็ยัง
1: ปี68
0: ถวายสังฆทาน 40,000 กว่า
1: บาท 40,000 กัน
2: ใช่ครับ
1: โหเยอะมากเลยนะครับรอบเจดีย์เก็บกันกี่วันนะครับ
2: ก็เป็นอาทิตย์เลยครับ
1: โ
2: หก็เก็บตั้งแต่บ่ายยัน 3 ทุ่ม
0: ซึ่งแน่นอนแดดร้อนมาก
2: ใช่ครับ
0: ถึง4ถึง3ทุ่ม
2: ครับผม
0: เป็นไงคะผิวตอนนั้นผ่องเลยไหมคะ
1: นี่คือเก็บงาน
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนเตรียมงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
2: ตอนเตรียมงานผมยังไม่ได้เตรียมเพราะว่า
1: เตรียมสอบ
2: ครับผม
0: ก็เลย
1: แล้วเป็นไงฮะ
2: ตื่นมา
1: ทำอธิษฐานเป็นจริงไหมครับ
2: ก็เป็นจริงครับ
1: ก็สอบผ่านโอ้สาธุ
0: สาธุค่ะบุญใหญ่นะคะ
1: พระอาจารย์พระมหาดุสิตนี่แหละครับปลื้มอะไรมากที่สุด
0: ในช่วงเป็นสามเณรค่ะ
3: ช่วงเป็นสามเณรที่ปลื้มที่สุดน่าจะเป็นตอนนั้นรอทองยายรอทองยายเมื่อปี59
1: ครับ
3: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากทำบุญอยากทำบุญก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากเราก็บินทบาทเราเป็นนักบินเราเป็นนักบิน
1: เป็นนักบิน
3: เราเป็นนักบินตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย
1: ครับ
3: ใช่ครับเราก็บินเราก็อาศัยเรียกได้ว่าได้มาด้วยปรีแข่งเป็นทานที่บริสุทธิ์แน่นอนได้มาด้วยปรีแข่งได้ด้วยปรีแข่งก็บินทบาท
1: คมตลอด
3: บินทบาทบินทบาททุกวันทุกวันทุกวันเก็บต้องบอกว่าต่อกันนะครับปี58เนี่ยหล่อหลวงปู่องค์ที่8
1: ครับ
3: และปี59ก็หล่อคุณยาย
1: ครับ
3: ก็ต้องบอก2บุญนี้เชื่อมต่อกัน
1: ครับ
3: ก็นะครับเงินที่ได้มาจากการเป็นนักบินก็บินทบาทเก็บมาเรื่อยของหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการทำบุญที่เยอะที่สุดในชีวิตเพราะตอนนั้นทำน่าจะทำบุญหล่อหลวงปู่ไป15,000บาทก็เยอะมากนะครับเด็กนะตอนเยอะมาก15,000เยอะมากแล้วก็รู้สึกปลื้มมากแล้วเพราะว่าเป็นเงินที่เรา
0: ก้อนแรก
3: เก็บได้ก้อนแรกบินทบาทอย่างเดียวเลยบินทบาทออกเทศบินทบาทโปรดญาติโยมออกเทศแค่เก็บเงิน15,000แล้วทุกวันมันปลื้มมากนะเราปลื้มมากแล้วพอปีต่อมาปี59ก็หลอกคุณยายอีกเราก็
1: จากประสบการณ์
3: นักบินมาแล้วม
1: ี
3: ประสบการณ์ไปแล้วก็หลอกหลวงปู่ก็ปลื้มมาแล้วแล้วหลอกคุณยายอีกทีนี้จะได้ครบก็เลยก็ยังเป็นนักบินก็ยังทำหน้าที่เรื่อยๆมา
0: ทั้งที่ยังเป็นสามเณรน้อย
3: ใช่ครับนะก็ตั้งใจปวดญาติโยมตั้งใจออกเทศจนกระทั่งเราก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ 10,000 บาท 10,000 บาทก็หล่อทองใหญ่ตอนนั้นด้วยก็เลยเป็นบุญที่นึกย้อนกลับมาทีไรก็มีความสุขทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ว่าเวลาจะผ่านมา5ปี10ปีพอนึกกลับไปครั้งใดหรือว่ามองเห็นหลวงปู่ทองคำมองเห็นคุณยายทองคำมันก็จะเข้ามาในใจเราภาพนี้ก็จะภาพที่เรา
0: ติดอยู
3: ่ลูกโซนในที่เราหยอดกริ้งๆก็จะติดอยู่ในใจของเราด้วยความเป็นเด็ก
0: นึกถึงบุญออก
1: ด้วยความที่เป็นนักบินแล้วก
0: ็ด้วยปรีแข่ง
1: ได้มาด้วยปรีแข่งด้วยความปลื้มปิติตรงนี
3: ้
1: ตั้งแต่เคยออกในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยนะครับ
3: ก็
1: ตอนช่วงที่ตัดสินใจ

0: บ่อยๆนะลูกหลวงพ่อก็พูดออกไมค์ในโรงเรียนแล้วท่านก็อ่านชื่อสมณเณรดุสิตบุญนาคโอ้แค่ฟังชื่อก็รู้มาจากไหนแล้วท่านก็เราก็รายงานเขียนในเปเปอร์รายงานหลวงพ่อว่าอ๋อผมเคยอยากศึกครับแต่ว่ามากราบหลวงพ่อพอมากราบหลวงพ่อก็แล้วหลวงพ่อก็หล่อมากครับก็พูดชมท่านในหลวงพ่อหล่อมากครับผมเห็นหลวงพ่อแล้วขนลุกขนแขนสแตนด์อัพเลยครับ
1: ครับ
0: ก็ท่านก็ยังจําเหตุการณ์ในวันนั้นได้ก็รายงานท่านว่าหลังจากเจอหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็กลับจากวัดพระธรรมกายก็ไปนั่งสมาธิก็เห็นดวงณตอนนั้น
1: โอ้
0: จากที่เจอจากที่เจอ10ขวบ
2: ค่ะ
0: 10ขวบที่เจอหลวงพ
2: ่อครับผมก็ไม่สึกเลยครับ
0: ก็ไม่สึกเลยก็รายงานหลวงพ่อว่าตอนแรกหลวงพ่อก็ถามผมว่าเห็นดวงมั้ยเห็นองค์พระมั้ยแรกๆมาเจอหลวงพ่อแรกๆก็บอกว่าไม่เห็นอะไรครับมืดตื้อมืดมิดครับ
1: ครับ
0: แต่พอได้มาเจอบ่อยเข้าก็รายงานท่านผ่านโรงเรียนแล้วตอนนั้นที่เป็นคีย์เวลาก็คือจะสึกแล้วก็กราบหลวงพ่อเสร็จกลับไปก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ฝันเห็นหลวงปู
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นที่เป็นเรื่องราวให้รายงานหลวงพ่อนะครับ
1: ครับ
0: ก็ฝันเห็นหลวงปู่ว่าเอ้ยหลวงปู่ท่านมายืนชี้หน้าเราเฮ้ยมึงมาบวชทำไมบวชเย็นไม่ทำข้ามวันข้ามคืนมึงจะสึกแล้วเหร
2: อ
0: ก็เป็นความทรงจำก็เอาความฝันจะเล่าหลวงพ่อฟังแล้วก็ขำหลวงพ่อบอกถ้าไม่ด่าน่าจะท่านลำพึงท่านลำพึงก็เป็นความฝันก็เล่าให้หลวงพ่อฟังเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆรายงานหลวงพ่อในช่วงที่บูมเรื่องบวชในร้าน
1: บวชในร้าน
0: ครับ
1: ครับของพระอาจารย์เองก็มีความปลื้มปิติว่าไม่ได้เป็นนักบินแต่ว่าก็เก็บจากปัจจัยต่างๆแล้วก็สามารถทำบุญที่อุทัยแสงนะครับ
3: ครับ
2: ยังไงคะ
1: ยังไงครับ
3: รายการช่วงนั้นเป็นงานกฐินอุทัยแสง
2: ค่ะ
3: ก็อยากร่วมบุญให้ถึง10,000ครบกองก็ไปบอกบุญคุณโยมหลวงพ่อโยมแม่บอกก็ได้มา 6,000 กว่าบาทก็ยังไม่ครบตอนนั้นเพื่อนในรุ่นก็รวมแล้วว่าปัจจัยยังไม่ถึงก็เลยทำบุญรวมกันจนครบกองแล้วก็ได้พระของขวัญมา1องค์อาจารย์ก็หาคนให้ไม่ได้เพราะว่าทำทุกคนท่านก็ถามว่าใครทำเยอะที่สุดท่านก็ถามแต่ละคนมาทำเท่าไหร่ผมก็บอกว่าผมทำ6,000บาทครับโอ้นิ่งก็ผมก็ได้ตอนนั้นก็ปลื้มครับเพราะว่าตัวเองปัจจัยไม่พอใกล้ฐานก็อยากได้แต่ก็ได้คร
2: ับ
3: ผม
2: ก็เลย
1: ความปลื้มปิติก็มีโอกาสได้ทำบุญกฐินกาลทานด้วย
3: ครับ
2: นั่นคือชีวิตช่วงสามเณรที่ปลื้มบุญนี้มากที่สุด
1: ที่เมื่อถึงบรรยากาศตอนที่ได้ศึกษามาจนกระทั่งจะได้ครบบวชมีการมีเกณฑ์ยังไงครับหรือว่ามีการตัดสินใจยังไงถึงจะได้บวช
2: อุทิศชีว
1: ิตอายุครบหรือว่ายังไงครับสำหรับในการบวชอุทิศชีวิตซึ่งต้องเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากๆที่หลายๆคนก็มีความปรารถนาที่จะมาในโครงการหรือพิธีกรรมนี้ครับ
2: ค่ะพระมหาดุสิตค่ะ
0: ก็หมู่กุฏิสมณเณรธรรมก็จะมีการรับน้องเณรมาเนาะตั้งแต่12ปีจนป.6ก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งอายุ20ถึง27ปีก็พระอาจารย์ไปเรียนก็จะมีการประชุมการคัดเลือกว่าจะผู้ที่บวชที่นี่ต้องมีคุณสมบัติพร้อมนึงต้องผ่านประโยคเรียนทำ3ประโยคต
2: ้
0: องผ่านประโยค3ต้องมีความประพฤติที่ดีต้องมีกิจวัตรกิจกรรมเรียบร้อยพร้อมที่จะอุปสมบทก็จะมีพระอาจารย์พระเลี้ยงคอยคัดกรองอีกทีนึงนะเมื่อผ่านเข้าเกณฑ์นั้นแล้วที่พระอาจารย์พระเลี้ยงทุกรูปในหมู่กุฏิเนี่ยลงเห็นฉันทามติแล้วว่าโอเครูปนี้ทั้งหมดนี้น่าจะให้บวชชีวิตพอตัดสินพระอาจารย์ท่านตัดสินใจแล้วก็จะมีการให้เข้าปฏิบัติธรร
1: ม
0: ที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
1: ครับ
0: นะครับก็ปกติก็จะปฏิบัติธรรม1เดือน2เดือนก่อนที่จะอุปสมบทจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นครับก็ตั้งแต่เดือนเมษาก็ปฏิบัติธรรมยาวเลยนะครับก็อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์พระมหาพรชัยประโยค9ที่ท่านเป็นพระอาจารย์กองภาวนาก็คุมนั่งสมาธิคอยเคี่ยวเข็นให้พวกเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก่อนที่จะอุปสมบทชีวิตเพื่อการกายการวาจาให้ใสสะอาดจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่กับญาติโยมที่เขามอบเมนประเคนถวายที่เขายกมือสาธุกับเราเมื่อเขามีจิตใจที่ทำบุญกับเราเขาจะได้บุญนั้นจะได้ไม่หกไม่หล่นเพราะว่าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมก่อนบวชในช่วงเดือน2เดือนก่อนบวช
1: สามเดือนเต็มเลยใช่ไหมครับที
0: ่
1: ได
0: ้
1: นั่งสมาธิ
0: รวมเดือนเมษาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา3เดือนก่อนบวช2เดือนแล้วก็หลังบวช1เดือน
1: โอ้ครับก็เรียกว่าเต็มที่เลย
0: ครับ
1: สำหรับบวชที่หลวงพ่อมักจะพูดเป็นประจำเลยว่าต้องบวช2ชั้น
0: บวช2ชั้นบวชให้ทุกกายมีอีกกายจะบวชให้หมดนะ
1: สาธุ
0: ว่าทบทวนว่าหลวงพ่อนะครับ
1: ครับพระอาจารย์มาคิเมคาครับเป็นไงฮะบรรยากาศของการ

0: รียมบวชของตัวเองตอนนั้นปลื้มปิติยังไงในการที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ต้องทำตัวยังไงบ้างครับสำหรับในช่วงนั้นก่อนที่จะได้เข้าพิธี
1: ช่วงนั้นก็ปลื้มมากที่ได้บวชแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ยังเป็นสมณีประจำยังไม่เป็นสมณีที่จะใกล้บวชก็ไปร่วมงานบวชของรุ่นพี่
0: ๆครับ
1: ก็เห็นรุ่นพี่ออกมาจากบวชโอ้เป็นพระกัน
2: ค่ะ
1: แบบสง่าก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะออกมาจากตรงนั้นบ้างก็เลยตั้งผังให้ตัวเองทำตัวแบบว่าให้ผ่านกฎเกณฑ์ของการบวชก็จนได้มีชื่อตัวเองผ่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมกันจนครบจนถึงเวลาบวชก็ได้บวช
2: ครับ
1: ก็ปลื้มมากครับที่ได้บวช
2: ค่ะอยากจะถามว่าเวลาที่เราตัดสินใจแล้วอะค่ะว่าจะบวชอุทิศชีวิตแน่นอนว่าต้องบอกโยมพ่อโยมแม่พอเราบอกท่านบอกท่านยังไงคะและท่านพูดกับเราอย่างไรบ้างเจ้าคะกระหม่ามีคากันค่ะ
1: ช่วงนั้นก็โทรไปบอกโยมแม่ว่าจะบวชน
2: ะ
1: บวชตลอดชีวิตไม่สึกแล้วนะ
2: ท่านว่ายังไง
1: โยมแม่ก็โอ้ดีใจสาธุด้วยแต่ตอนนั้นก็โทรไปบอกโยมพ่อด้วยโยมพ่อก็คุยกับพ่อโยบอกแบบกันแบบเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่โยมพ่อก็บอกว่าจะอยู่ไปหรือเ
0: นี่ยแล้วจะเป็นสมณีมาหลายปีแล้วนะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าพอเป็นพระมันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก
2: ็
1: เหมือนเอกแล้วเนี่ยท่านก็บอกท่านก็เนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยจะหาที่ทำงานให้เลยถ้าบอกออกตอนนี้ยังทันนะบอกโอ้ไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยบวชตลอดชีวิตไม่คิดจะหางานทำด้วย
2: โอ้ยึดมั่นนะคะ
1: ครับผม
2: ตั้งใจยืนยันคำเดิมว่าจะบวชอุทิศชีวิตให้โยมพ่อโยมแม่
0: บรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย
1: ์ช่วงนั้นก
0: ็วันที่บวชเข้าพิธีบวช
1: ช่วงนั่งตอนนั้นเข้าไปในบวชแล้วนั่งรอตอนนั้นนั่งอยู่กับหลวงพี่ดุสิตนี่แหละนั่งรอบวชก็เห็นเพื่อนๆกำลังนั่งสวดกันเลยก็คิดจะถึงเราจะเป็นพระแล้วเหรอเนี่ยเป็นเนรมาหลายปีแล้วจะทำตัวเป็นเด็กได้อยู
2: ่
1: พระแล้วนี่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มๆแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ปื้มมาพอคู่ข้างหน้าสดเสร็จโอ้พระบูชาบอกว่าให้ลูกไปนั่งก็ตื่นเต้นแต่ว
2: ่
1: าจุนพระแล้ว ทำใจสบายๆช่วงนั้น
2: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ก็พอพระสดเสร็จพอเสร็จปุ๊บก็โหเป็นพระแล้วเนี่ย
0: โยยมพ่อโยมแม่มาร่วมงานปื้มปิติยังไงบ้างครับ
1: ปื้มมากเพราะว่าโยมก็อยากให้บวชโยมแม่อยากให้บวชมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปลำบากข้างนอก
0: ครับ
1: อยู่ข้างในแบบปลอดภัยโยมแม่ก็ไม่เป็นห่วงเรื่องอะไรก็ปื้มมากที่ทำให้โยมแม่ไม่ต้องกังวล
0: ฉายาเมกินทะชโยนี่แปลว่าอะไร
1: แปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่ลอยบนอากาศผ่านทุกอย่างที่ไม่มีอะไรขวางได
0: ้เมกินคือเมฆแม
1: ่ครับ
0: เมฆินคือแปลว่าเมฆไหม
1: เมฆินก็คือเมฆ
0: เมฆ
1: เมฆที่แปลว่าเมฆบวกอินท
2: ะ
1: ที่แปลว่ายิ่งใหญ
2: ่
1: แล้วก็ต้องใช้ชโยลงบนผู้มีชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่บนก็เมฆลอยผ่านทุกอย่างไม่มีอะไรขวางได
2: ้ค่ะ
0: ครับปุณณคชโยแปลว่าอะไรครับ
3: ปุณณคชโยทุกคนก็จะถามว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าเจอนามสกุลก็บุญนาคใช่ไหมคร
0: ับบุญนาค
3: ทีนี้ก็เลยตั้งว่าจำไม่ง่ายปุณณคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันงดงามประดุจดอกบุญนาค
0: โอ้
3: ก็เลยเป็นนามสกุลด้วยแล้วก็มาเป็นฉายาด้วยใครๆก็จำได้
0: ใครๆนึกว่าเกี่ยวกับพญานาคเลยเกี่ยวใช่ไหมนึกองค์นึงเป็นเมฆาอีกองค์นึงเป็นพญานาคเลย
3: แล้วก็มีพระอาจารย์ท่านช่วยแปลให้ว่าปุณณคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันประเสริฐประดุจบัณฑิตในการก่อนนาคก็แปลว่าประเสริฐ
0: คร
3: ับ ก็ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐดุจประดิษฐ์ในการก่อนถ้าเอาความหมายอีกอันนึงก็ได
2: ้
3: ถ้าจะแปลแบบนามสกุลก็ได
2: ้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ขยายความคำว่าบวชอุทิศชีวิตสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเผื่อชายแมนๆฟังอยู่นะคะอยากจะมีไอดอลเป็นเหมือนพระอาจารย์บ้างอย่างเงี้ยค่ะว่าการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยคืออะไรสำคัญขนาดไหนและยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของลูกผู้ชายหรือว่าพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
3: การบวชที่ชีวิตนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการประกาศแล้วนะหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อหลายสิบปีที่ผ่าน

0: เหมือนว่ากัมโบดิชเป็นการประกาศศึกนะเป็นการต่อสู้กับกิเลสว่าเราจะเอาชนะตราบกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจก
1: ็
0: คือวันที่เราตายในผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นการบวชดิชเป็นการประกาศต่อสู้กับพยามารคือต่อสู้กับกิเลสในใจตนเองที่เราจะชนะพอหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดชนะชาตินี้ทุกชาติไปก็ชน
2: ะ
0: เพราะว่าเราชโยเราเอาฉายาท่อนท้ายของหลวงพ่อเป็นเหมือนเงาที่ประดิษฐ์เป็นเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งปัจจุบันชาตินี้ก็ยังมีคำว่าชโยซ
2: ึ่
0: งเป็นฉายาท่อนท้ายหลวงพ่อแปลว่าเราลูกหลวงพ่อเราก็จะชนะตลอดไปชนะตลอดกาลเพราะฉะนั้นการบวชที่ชีวิตเป็นการอุทิศชีวิตที่เป็นกะเจาะแปลว่าเป็นการตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาชีวิตที่ทั้งชีวิตนี้ทุ่มเทถวายพระศาสนาถวายวิชาธรรมกายถวายมหาปูชนียาจารย์ถวายหลวงพ่อเพื่อที่จะได้เอาชีวิตที่มีคุณค่าของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อกับพระศาสนาต่อกับครูบาอาจารย์ต่อกับญาติโยมที่มาทำบุญทำนุบำรุงพุทธศาสนาเมื่อเขาเห็นแล้วว่าเราตัดสินใจที่จะบวชที่ชีวิตแล้วเขาก็จะได้เกิดศรัทธาประสาทะเลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสก็อยากจะอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการบวชที่ชีวิตนี้ของวัดพระธรรมกายนี้มีมา34รุ่นแหละของผมเป็นรุ่นที่34
2: รุ
0: ่นที่34
1: ครับ
2: น
1: ี้บรรยากาศในวันนั้นพระอาจารย์ประทับใจปลื้มปิติยังไงบ้างครับโยมพ่อโยมแม่โยมอาจารย์มาไหมที่เป็นกัลยาณมิตร
0: อ๋อโยมพ่อโยมแม่ก็มาโยมอาจารย์ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของชีวิตก็มา
1: ครับ
0: ท่านก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าก็มีคนถ่ายคลิปวิดีโอโยมอาจารย
2: ์
0: นั่งถ่ายรูปมาว่าท่านนั่งน้ำตาไหล
2: เห็นผลผลิต
0: เห็นผลผลิตที่ท่าน
2: อุตส่าห์ส่งเสริมมา
0: หรือชวนบวชมาตั้งแต่ยังเด็ก
1: ครับ
0: พ่อกับแม่ก็นั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยก็ผม2คนเนี่ยเป็นคู่สุดท้าย
1: ครับ
0: เป็นคู่สุดท้ายที่จะต้อง
1: อายุน้อยใช่มั้ยคร
0: ับอายุจริงๆอายุก็ห่างกันเป็นเดือนนะครับห่างกันเป็นเดือนเป็นเดือนแต่ว่าเป็นน้อยสุดใน
1: น้อยสุดใน
0: 8ใน8รูป
1: ใน8รูป
0: ก็เป็นคู่สุดท้ายก็พอเห็นเพื่อนที่กำลังสวดพอพระสงฆ์เนี่ยสวดยติแล้วสวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่านี่คือพระภิกษุในพุทธศาสนานะ
1: ครับ
0: พอเพื่อนลุกไปปุ๊บพอถึงตาเราก็อย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าตื่นเต้น
2: ครับ
0: นะเพราะว่าคิดในใจเฮ้ยเราจะเป็นพระแล้วจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะเราเป็นเนรมา10ปี
1: ครับ
0: ไปพอขึ้นบนอาสงพอถึงพอพระอุปัชฌาย์พระคู่สวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่าเราเนี่ยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพอจบคำนั้นปุ๊บโอ้โหมันตัวเบามันสบายมันมีความสุขมันโล่งอ่ะมันเหมือนว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาสำเร็จแล้วส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือทำยังไงก็ได้ให้คำว่าอุทิศชีวิตเป็นเรื่องจริงก็ต้องเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปที่จะต้องเราต้องประคับประคองกายวาจาใจของเราให้ไปถึงจุดนั้น
1: สาธุ
0: ก็เพิ่มปิติโยมแม่โยมพ่อก็เพิ่มปิติ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องพระบาลีบ้างนะครับพระอาจารย์เองแม้กระทั่งพระอาจารย์มีครับบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วตั้งแต่ตอนป.6เนี่ยนะฮะนะเข้ามาก็ยังต้องรับเรียนเรียกว่าเรียนเป็นอาชีพหลัก
2: และเก
1: ่งขึ้นด้วยทั้ง2รูปก็ผ่านประโยค3ประโยค6เห็นไหมฮะพระอาจารย์ดุสิตผ่านประโยค6พระอาจารย์มีครับเพิ่งจบ5ปีหน้าสอบ6ก็คงจะต้องผ่านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2รูปจะได้รับพัดประโยค3แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ในวัน
1: ที่ที่ได้ไปรับพัดแล้วก็ได้เป็นสามเณรตอนนั้นก็บอกว่ายังไงก็ได้บวชแล้วเพราะได้เป็นมหาแล้วนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศของการไปรับพัดตอนนั้น
3: ต้องเท้าความว่าตอนที่ยังไม่ผ่าน
2: ช
3: ่วงนั้น ได้ไปร่วมงานมุทิตาของรุ่นพี่ที่ผ่านไปแล้ว
2: ครับ
3: ก็ได้ถือเป็นริ้วขบวนถือพัดที่เขาเรียกงานกล่าวสุนทรพจน
2: ์ครับ
3: ก็ได้ถือพัดประโยค3ก็ถ้าวันนึงเราถ้าเป็นของเราเนี่ยจะเท่นั่นแหละ
2: นี่เพราะว่าเราร่วมงานบรรยากาศถูกไหม
3: ครับ
2: ครับ
3: ก็จนผ่านมาจนสอบผ่านแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ได้พอถึงวันรับพัดก
2: ็นี่แหละวันของเรา
3: วันถึงวันที่เราเคยคิดว่ามันจะต้องเป็นของเราแล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ไปร่วมก็ไปนั่งรถไปช่วงเช้าเป็นงานส่งตัวขึ้นรถ
2: ครับ
3: ก็ได้เดินแบบองอาจ
1: นี่
3: คนผมแดง
1: มีพิธีใช่ไหม
3: มีรุ่นน้องพนมมือยืนเรียงกันก็หืมรู้สึก
2: ตัวใหญ่เลย
1: ครับ
3: รู้สึก
2: ค่ะ
1: คุ้มกว่าแต่ได้กี่ขวบฮะ
3: ช่วงนั้น17ครับ
1: 17แล้ว
3: ก็ได้ไปรับพัดที่ วัดพนัญเชิงอยุธยา
2: ค่ะ
1: ครับ

0: ก็นั่งได้รับช่วงบ่ายก็เขาให้นั่งรอครับพอพระประธานส่งมาก็ตั้งแถวแล้วพอเราเห็นก็พอยืนเรียงแถวยาวๆแล้วก็รีนรอเราก็มองคนที่รับพัดไปแล้วเรื่อยๆก็ตื่นเต้นโอ้เราจะได้มีพัดของตัวเองแล้วตื่นเต้นเรื่อยๆจนข้างหน้าเขารับเสร็จพอเราเดินไปแบบจะตื่นเต้นเกินหรือเปล่ากลัวแบบว่าทำตัวไม่ถูก
1: ครับ
0: พอรับเสร็จปุ๊บก็เดินลงมาครับมองดูโหเรามีของเราแล้วเนี่ยครับ
2: ค่ะ
0: ปลื้มมากที่ทำให้ตัวเอง
1: ยมพ่อยมแม่ไปไหมครับ
0: ช่วงนั้นยมพ่อไม่ได้ไปครับ
1: ก็มีสาธมิกต่างๆไปรับกี่รูปนะครับตอนนั้นสัมมณี
0: ช่วงนั้นก็
1: เป็นร้อยไหมฮะ
0: ยังครับ
1: ไม่ถึง
0: มันรับพร้อมกับปีโอ12แล้วก็ปีโอ3พร้อมกันครับก็ประมาณ60รูปได้
1: 60รูปครับ
2: ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ไ
2: ม่ธรรมดาค่ะ
1: พระอาจารย์ของพระอาจารย์ดุสิตนี
2: ่
1: รับกี่รูปฮะตอนนั้นแต่ไม่รับที่วัดปันนันเชิงใช่ไหมครับ
3: ก
1: ็ไปรับวัดไร่ขิง
3: มี2รอบก็คือประโยค3กับ
1: ประโยค6
3: ของประโยคของประโยค3นี่รับที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
1: ค่ะ
3: ปีนั้นน่าจะหลาย30หรือ40กว่ารูปจำตัวเลขไม่ได้เท่าไหร่แต่รู้ว่าตอนนั้นก็เยอะมากณปีนั้นก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะสอบได้เพราะก็ต้องพยายามมากต้องอ่านหนังสือเยอะพอได้ประโยค3มาพอเรายิ่งสอบผ่านเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการเรียนบาลี
2: ค่ะ
3: พอมีกำลังใจเรียนบาลีมันก็เป็นแรงให้เราได้เรียนประโยค4ประโยค5จนถึง
1: 6.
3: ช่วงประโยค6เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงท้าทายความสามารถจำได้ว่าแปลบาลีจะร้องไห
1: ้โอ้ทำไมครับ
3: น้ำตาไหลมันเครียดมากเพราะมันยากมากแปลไปร้องไห้ไปคิดในใจจะได้ไหมวะแต่น้ำตาที่มันหยดใส่กระดาษในวันนั้นมันเป็นน้ำตาแห่งตอนนั้นเป็นน้ำตาที่มันเครียดอ่านไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ว่าพอเราต่อสู้กับใช้วิริยะบารมีขันติบารมีพยายามอ่านพยายามแปลจนสำเร็จแล้ววันที่ได้เข้าไปรับพัดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไอ้จังหวะที่รับเนี่ยมันก็ในใจเนี่ยเราก็เอ้ยความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอย่างว่าปี6เนี่ยสำเร็จแล้วมันก็ภาพแห่งความพยายามที่เราม
2: ุ่งมานะ
3: บากบั่นน้ำตาไหลห้องไปเครียดไปแต่ว่าเราความพยายามที่เราทำไปมันไม่สูญหายมันไม่สูญค่
2: า
3: แต่ว่ามันก็จะเป็นความสำเร็จที่หอมหวานในวันที่เราได้ถือพัดก็ยังมีเป้าหมายต่อไปเพราะว่า
1: ประโยค9
3: ยังไม่จบแค่นี้ไม่ต้องพยายามต่อไปครับ
1: โยมพ่อโยมแม่ครับปื้มยังไงบ้างครับเห็นว่าไปร่วมงานด้วย
3: โอ้โยมพ่อโยมแม่ร้องไห้นะร้องไห้น้ำตา
1: โยมอาจารย์ไปด้วยไหมฮะ
3: โยมอาจารย์ไม่ได้ไปแต่โยมพ่อโยมแม่เนี่ยไป
1: ร้องไห้เลยนะ
3: ไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งรับเสร็จก็ค่ำก็ยังมีรอยยิ้มยังมีความสุขยังพอเห็นลูกเดินออกมาจากวังได้ถือพัดได้ถ่ายรูปด้วยกันมันเป็นรอยยิ้มที่ปิติเมื่อลูกได้สำเร็จเราเองก็มีความสุขที่เราทำให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่เองก็มีความสุขที่เห็นเราสำเร็จ
1: สาธุโหอย่างนี้ตอนไปอยู่ก้าวนี้จะต้องเรียกว่าทวีคูณ
3: ขอให้มีวันนั้นครับ
1: ขอให้มีวันนั
2: ้
1: น
2: แล้วมาออกรายการพูดแบบชีวิต
1: แล้ววันที่มุทิตาของวัดพระธรรมกายจัดขึ้นทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับที่เดินแนวกลางมีสาธุชนสาธุการเงี้ยฮะแล้วปลื้มปิติในวันมุทิตา
3: อ๋อก็เป็นอย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าเป็นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งนะเราก็นั่งพนมมือสาธุต้อนรับเขามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยแต่พอวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จความพยายามเห็นผลวิริยะบารมีเห็นผลจนกระทั่งเราสามารถผ่านจุดเหล่านั้นมาได้แล้วก็สำเร็จเนี่ยพอเราได้เดินเนี่ยเราก็มีความสุขพอเรามีความสุขเราก็มีแรงบันดาลใจว่าในปีต่อไปน้องๆที่ตามมาภายหลังจะต้องได้แบบเราจะต้องมีความสุขแบบเราก็คือเพราะพระบาลีนี้เป็นหัวใจของพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็เราก็มีกำลังใจในการเรียนบาลีพอเรามีกำลังใจมากขึ้นเราก็จะอยากให้น้องๆที่ผ่านเข้ามาในภายหลังที่ตามเข้ามาในภายหลังนี้มีกำลังใจในการศึกษาพระบาลีเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตพระเนรก็เริ่มต้นด้วยภาษาบาลีเหมือนกัน
1: ถูกแต่จะมีอะไรถามอาจารย์ไหมครับ
2: อยากให้พระอาจารย์เมฆาเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะสุขแบบพระค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอยากจะได้เชิญชวนชายแมนได้มามีความสุขเหมือนพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ
0: สุขแบบพระก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรว่าถ้าเราทำงานข้างนอกเราก็ต้องเครียดกับงานตอนเย็นมันก็เครียดต้องคิดว่า

0: พรุ่งนี้ทำอะไรหาเงินยังไง
1: ค่ะ
0: พอไปพลาดเนี่ยความสุขอยู่ข้างในไม่ต้องทำอะไรนอกจากทำใจหยุดนิ่งเฉย
1: ๆ
2: สาธุ
0: ครับ
2: ผมให้อาจารย์ดุสิตเสริมสักนิดนึงครับสุขแบบพระ
3: สุขแบบพระสุขแบบพระก็อย่างที่โอวาทคุณครูไม่ใหญ่เป็นพระนอกพระในนะดูบทได้2ชั้นโยมบางคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเขาว่าบท2ชั้นเป็นยังไงพระนอกพระในเป็นยังไงคือข้างนอกเนี่ยเราก็บวชจากเผ่าบัจฉาแต่ว่าบวชจากเผ่าบัจฉาเนี่ยวัดไหนก็บวชได
2: ้
3: แต่การที่เราได้สุขจากภายในนะอย่างที่พี่เนรทุกรูปเนี่ยที่พระมหาสรุปเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมในอาสมพอได้เข้าไปนั่งจริงๆได้นั่งในอาสมพระพุทธเจ้าจริงๆได้นั่งจริงๆได้ปฏิบัติจริงๆปรากฏว่าความสุขจากข้างในเนี่ยมันเป็นความผ่องแผ้วที่มาจากข้างในบางทีเราไปหาความสุขจากการคิดแต่เรื่องบางเรื่องบางอย่างเนี่ยความสุขที่มาจากข้างในเนี่ยมันไม่ต้องคิดมันแค่หยุดคิดแล้วนั่งนิ่งอย่างเดียวพอยิ่งนิ่งมันก็จะยิ่งสงบพอสงบมันก็จะเจอสุขยิ่งเจอสุขก็ยิ่งบริสุทธิ
1: ์
3: เพราะฉะนั้นความเป็นพระที่มาจากข้างในเนี่ยจะทำให้ญาติโยมที่ทำบุญกับเราเนี่ยได้บุญหลายๆชั้นเรามีหลวงพ่อบอกมีกี่กายจะบวชให้หมดมีบวชกี่ชั้นก็เอาได้ทุกชั้นอย่างน้อยให้ได้2ชั้นก็คือให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวให้เห็นองค์พระให้เห็นดวงแก้วอย่างน้อยก็ให้มีความนิ่งเบาสบายทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากความนิ่งเบาสบายอย่างนี้จะได้ชื่อว่าสุขจากความเป็นพระคือพระข้างในความสุขจากข้างในจากแกนกลางลำตัวแล้วเนี่ยจากศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็สามารถนำความสุขเนี้ยเผยแผ่สันติภาพให้ญาติโยมให้กับสาธุชนได้เมื่อเขาสัมผัสได้เขาก็จะรู้ว่าพระรัตนตรัยมีจริงๆไม่อยู่ที่ไหนแต่อยู่ภายในตัวของเราครับ
2: สาธ
1: ุเรียกได้ว่าพระอาจารย์ทั้ง2รูปได้ออกแบบชีวิตได้อย่างงดงามทีเดียวค่ะ
2: แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่พระอาจารย์ได้มาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับก
1: ็
2: จะเป็นทั้งข้อคิดแล้วก
1: ็
2: จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาในมหากุศลที่พระอาจารย์นะครับได้สั่งสมมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับจนกระทั่งได้บวชอุทิศชีวิตในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับทางรายการต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพระมหาดุสิตปุณณนาคชโยนะครับปริยธรรม7ประโยคและพระมหาเมคาเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคกราบขอบคุณอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุวัฒน์ดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบา

อดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะอาคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดประสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
และเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งหึดหัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบาย

ตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใจใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเดี๋ยวให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจะทำความเพียรให้กระกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจ

นิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆจะใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นแต่ระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยเฉยได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะแทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานคาวอันประณีตที่จัดเตรียมมาอย่างตั้งใจมาร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลนี้เพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติในความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้จัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ซึ่งทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่ายโดยในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญทุกคนต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรสุรพรวีรศรและกัลยาณมิตรชรแลนสลีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ

รัชนีการกุลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิวงศ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนจำนวนมากมายเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะจากนั้นพระมหาโอรันอัคควิชโชได้แสดงธรรมเพื่อชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นที่พำนักอยู่ในนครบอสตันและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่เพื่อสืบสานอารยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรนฤมลรือชามอดซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราจากนั้นพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกรกฎาคมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและร่วมกันน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านที่ได้มีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายในต่างแดนค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbiteworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นและส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ
ซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: คิดชะชาดกชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณครั้งหนึ่งที่แผ่นดินชมพูทวีปสงบเย็นด้วยพระพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวจนะอันเป็นคติธรรมนำการดำเนินชีวิตข้อกตัญญูรู้คุณเป็นเกราะแก้วปกป้องอันตรายได้เป็นอีกหลักธรรมข้อหนึ่งที่มหาชนสาธุการกันทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาณพระมหาวิหารเชตวันในอัตถกถาชาดกครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาแร้งซึ่งมีเหตุการณ์ตรัสชาดกนี้เพราะภิกษุใหม่รูปหนึ่งภิกษุรูปนี้อุปสมบทได้ไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่ตัดทางโลกยังวนเวียนสู่บ้านเรือนทุกวันมิว่างเว้น
1: วันนี้มีชาวบ้านมาตักบาตรเยอะเหมือนกันแวะไปที่บ้านก่อนดีกว่า
2: ภิกษุใหม่รูปนั้นกลับไปบ้านอีกแล้วล่ะสิตั้งแต่บวชมาก็เห็นกลับไปบ้านทุกวันสงสัยคิดถึงบ้านแน่ๆเฮ้อพระบวชใหม่ก็อย่างนี้แหละ
0: ภิกษุใหม่รูปนี้ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์แต่เช้าตรู่เสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับพระอารามดังภิกษุอื่นๆแต่บ่ายหน้าไปตำบลชนบทเดิมของตนพร้อมอาหารที่ภิกขาจารย์ได้มาร
1: ีบแวะไปที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าวัดสาย
0: เมื่อถึงบ้านภิกษุได้แบ่งอาหารส่วนใหญ่ให้บิดามารดาเลี้ยงชีวิตก่อนนำส่วนน้อยกลับไปฉันที่อารามภายหลัง
3: ลูกเราออกบวชแล้วก็ยังกลับมาดูแลเราอยู่ทุกวัน
2: ได้กินเต็มอิ่มก็เพราะพระนี่แหละพวกเราแก่ตัวลงมากแล้วเลี้ยงแรงทำงานก็ไม่ค่อยจะมี
0: เรื่องภิกษุกลับมาปรนิบัติพ่อแม่นี้หามีใครรู้มาก่อนไหมภิกษุรูปอื่นๆต่างเข้าใจผิดไปต่างๆนานาว่าภิกษุใหม่รูปนี้ไม่สิ้นทางโลกกระทั่งภิกษุท่านนี้ได้กราบทูลต่อเบื้องพระพักของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งมหาวิหารถึงได้สิ้นสงสัยลง
1: เหตุที่ข้าพระองค์กลับไปบ้านก่อนเนื่องจากต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วพระเจ้าค่ะ
0: เรื่องภิกษุใหม่เลี้ยงดูคฤหัสถ์อันเป็นบิดามารดานี้พระพุทธเจ้าให้สาธุการว่าดีแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้ตำหนิโทษภิกษุนี้เลยแม้โบราณกาลก่อนบัณฑิตก็ได้ทำอุปการะแก่ผู้มิใช่ญาติด้วยอำนาจบุญคุณมาแล้วส่วนบิดามารดาของภิกษุนี้ควรถือเป็นภาระแท้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นแล้วจึงทรงย้อนอดีตชาติครั้งกระโน้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าคิดชะชาดก

0: ดังนี้ณหุบเขาคิชบัณฑพตไกลออกไปจากพาราณสีมหานครยังมีพญาแร้งตัวหนึ่งปกครองบริวารและหาอาหารเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ชราอยู่ณที่นั้นบางฤดูกาลที่เกิดขาดแคลนอัตคัดพญาแร้งก็ยังดูแลบริวารและแบ่งปันอาหารแก่ผู้ให้กำเนิดจนผ่านภาวะวิกฤตได้เสมอ
1: ยามนี้แห้งแล้งให้พวกเราที่แข็งแรงช่วยกันบินออกไปหาอาหารมาตามข้ามาเถอะ
2: โอ้ยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยไม่มีเรี่ยวแรงเลยเจ้าแข็งแรงดีอยู่ตามพญาแร้งไปหาอาหารให้ข้าด้วยนะ
3: ทุกทีเลยอ่ะรออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวข้าไปหาอาหารให
0: ้จนฤดูฝนเวียนมาถึงอีกครั้งอันเป็นเหตุให้เกิดกรรมแก่ฝูงแร้งทั้งปวง
2: โอ้ยฤดูฝนช่างขาดแคลนอาหารจริงๆไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยหิวหิวหิวหิวหิว
3: นั่นน่ะสิเมื่อไหร่พญาแร้งอ่ะจะพาเราออกไปหาอาหารที่อื่นล่ะเนี่ยโอ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วแถวบินไหวอ่ะ
2: เจ้าก็ไปชวนพญาแร้งสิ
3: เออข้าทุกทีเลยเนี่ยโอ้ยเหมือนจริงเลยเจ้าอ่ะไม่ยอมทำอะไรเลยนะเนี่ย
0: พญาแร้งทนต่อการรบเร้าของบริวารไม่ไหวก็อำลาบิดามารดาแล้วโผล่ขึ้นสู่นภาอากาศนำฝูงไปสู่แหล่งอาหารณที่ราบเบื้องล่าง
1: ไปก็ไปมาเถอะตามเรามาเราจะพาพวกเจ้าไปหาอาหารที่เบื้องล่างนี่เอง
3: เย่บินไปกันพวกเราไปหาอาหารกัน
1: ออมแรงไว้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวพวกเจ้าต้องบินไปอีกไกล
3: โอ้ยถ้าเป็นเรื่องอาหารล่ะก็แรงข้าไม่หมดง่ายๆหรอกท่านพญาแร้ง
0: พญาแร้งนำฝูงออกมาจากหุบเขาคิชบัณฑพตได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นักก็เกิดอุบัติการณ์จากพายุฟ้าคะนองก็เกิดขึ้นที่เคราะห์ร้ายก็คือตรงนั้นไม่มีภูเขาหรือต้นไม้ให้ร่อนลงได้ทันและแล้วแร้งทั้งฝูงก็มิอาจต้านทานต่อพายุฝนที่กระหน่ำลงมาได
3: ้โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะลมแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ยบินไม่ไหวแล้ว
4: เฮ้ยพวกเราประคองตัวไว้ดีๆค่อยๆพากันบินลงเบื้องล่างนั้นให้ได้รวมฝูงกันไว้พากันไปยังเมืองข้างล่างนั่นเฮ้ยไปเลย
0: พญาแร้งนำบริวารร่อนลงมาหลบฝนหนาวสั่นอยู่ที่กำแพงเมืองพาราณสีได้สำเร็จแต่ขนและปีกที่เปียกน้ำจนชุ่มไม่สามารถทำให้บินต่อไปได้ขณะนั้นเศรษฐีใจบุญแห่งพาราณสีได้ผ่านมาพบเข้าจึงคิดสร้างกุศลแก่แร้งเหล่านี
5: ้พ่อบ้านท่านน่ะจงนำคนรับใช้มาขนเอาแร้งเหล่านี้ไปผิงไฟให้อุ่นหาอาหารให้กินจนอิ่มด้วยเถิด
3: โอ้มีคนมาช่วยพวกเราแล้วโอ้ยรอดตายแล้วเรา
1: สาธุขอบคุณท่านเศรษฐีจริง
0: ๆบริวารเศรษฐีรับคำสั่งแล้วก็นำเอาฝูงแร้งไปในที่กำบังฝนจัดการก่อไฟให้อบอุ่นจนปีกและขนเริ่มแห้งจากนั้นก็นำไปยังแหล่งอาหารนอกเมืองซึ่งเป็นที่ทิ้งซากโคกระบือ
3: เย้ปีกแห้งแล้วเราเดี๋ยวก็บินได้แล้ว
1: โอ้โหมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยพวกเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณท่านเศรษฐีจริง
5: ๆพวกแร้งเป็นยังไงบ้างพ่อบ้าน
6: แร้งทั้งหมดน่ะพ้นความตายกำลังกินเนื้อซากโคกระบืออยู
5: ่ดีแล้วดีแล้วอันนี้เงินรางวัลจงนำไปแจกจ่ายแบ่งปันกันให้ทั่วนะ
6: โอ้ยขอบคุณมากท่านเศรษฐี
0: เมื่อพายุฝนสงบลงพญาแร้งก็นำฝูงของตนโผบินกลับภูมิลำเนาด้วยความสำนึกในพระคุณของเศรษฐีอย่างล้นพ้นครั้นฤดูฝนผ่านพ้นไปวันหนึ่งพญาแร้งก็เรียกประชุมบริวารเพื่อหาทางตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐี
1: เรารอดตายครั้งนั้นได้

0: ใช่เพราะท่านเศรษฐีแท้ๆเลยพวกเราอ่ะควรจะตอบแทนบุญคุณท่านพวกเจ้าช่วยกันคิดหาวิธีตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐีสิ
1: ข้าว่าเราคาบอาหารที่พวกเราหาได้แบ่งให้ท่านเศรษฐีบ้างดีไหมท่านพญาแรง
0: ไม่ดีไม่ดีไม่ดีท่านเศรษฐีอ่ะเขาไม่ได้กินอาหารเหมือนพวกเรา
2: ข้าว่าเราน่าจะหาอะไรที่ท่านเศรษฐีได้ใช้ประโยชน์นะท่านพญาแรง
0: ข้านึกออกละเสื้อผ้ายังไงล่ะพวกเจ้าทุกตัวจงคอยดูเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มนุษย์ตากไว้เมื่อเห็นที่ไหนให้เร่งฉกฉวยเอาไปให้หมด
1: โอ้ยเสื้อผ้าพวกนั้นอ่ะพวกเราใส่ไม่ได้หรอก
2: โอ้ยเขาไม่ได้เอามาให้ใส่เองท่านพญาแรงเขาเอาไปให้ท่านเศรษฐีเจ้านี่ซื่อบื้อจริงๆเลย
3: และแล้วความเดือดร้อนของประชาชนก็เริ่มมีขึ้นและมีต่อๆไปทุกวันทั่วพาราณสี
2: อุ๊ยเสื้อตัวนี้ลายสวยดีขอแล้วกันนะจ๊ะ
1: โอ้ยเนื้อผ้าอันนี้ก็สวยขอละ
0: เร็วๆพวกเราช่วยกันคาบไปให้ท่านเศรษฐีกันเถอะ
4: เฮ้ยเสื้อผ้าฉันพวกแกจะคาบเสื้อผ้าฉันไปไหนอ่ะ
3: ปฏิบัติการครั้งนี้นำความงุนงงกับเศรษฐีเป็นอย่างมากแต่ท่านไม่ใช่คนโลภที่รวยแล้วไม่รู้จักพอจึงสั่งบริวารเก็บผืนผ้าอาภรณ์พันที่แร้งทิ้งลงในคฤหาสน์ไว้เป็นส่วนๆ
5: เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกแร้งไปคาบเอาเสื้อผ้าพวกนั้นมาจากไหน
6: เหมือนพวกมันจะจงใจคาบมาไว้ที่เรานะขอรับ
5: นั่นนะสิพวกเจ้าน่ะเก็บเสื้อผ้าพวกนั้นไว้ก่อนนะ
3: ชาวบ้านชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนก็เข้าเฝ้าถวายดีกาต่อพระเจ้าพรหมทัต
7: ข้าแต่ฟ้าบาทพวกเราได้รับความเดือดร้อนจากแร้งฝูงนี่มากพะยะค่ะ
4: ใช่เพคะเสื้อผ้าที่ตากไว้หายหมดเกลี้ยงทุกวัน
8: ทหารฟังเรานะให้พวกเจ้าวางบ่วงดักจับพญาแร้งฝูงนั้นให้ได้จับได้พญาแร้งตัวเดียวท่านทั้งหลายก็จะได้ของคืนทั้งหมดเอาล่ะจงไปวางบ่วงจับเถิด
9: เพียค่ะ
3: เมื่อได้ฟังแผนการจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วมหาชนก็ชุมนุมกันทำการวางกลอุบายหาทางวางบ่วงดักจับพญาแร้ง
7: พวกเรามาช่วยกันวางบ่วงจับพญาแร้งกันเถอะมาช่วยกันคนละไม้ละมือรับรองพญาแร้งเสร็จเพราแน่แน
4: ่ดีๆทีนี้แหละข้าจะได้เสื้อผ้าของข้าคืนสักที
7: เราเอาซากสัตว์มาล่อแล้ววางบ่วงไว้ดีไหมพวกเจ้าว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าเราจะวางกับดักด้วยเสื้อผ้าดี
4: ข้าว่าเป็นเสื้อผ้าดีกว่าใช้แผนเนี้ยเจ้าพญาแร้งมันไม่รู้หรอก
7: เอ้าถ้าอย่างนั้นก็ลงมือกันเลยสิพวกเรา
3: วันต่อมาพญาแร้งก็ต้องกลอุบายถูกบ่วงรัดจนชาวพระนครจับได้เมื่อนำไปถวายให้พระเจ้าแผ่นดินลงพระอาญาเศรษฐีก็ตามเข้าเฝ้าด้วยเพราะความห่วงใยพญาแร้งเกรงว่าจะถูกฝูงชนรังแก
5: พวกท่านจะนำพญาแร้งไปที่ไหนเหรอ
7: เอ้าถามได้ก็เอาไปถวายพระเจ้าพรหมทัตให้ลงอาญาน่ะสิ
5: ถ้าอย่างนั้นรอเราด้วยเราขอไปกับพวกท่านด้วย
3: เมื่อพระราชาเสด็จออกทอดพระเนตรจึงตรัสถามเอาความจริงกับพญาแร้งพวกเจ้าปล้นเมืองคาบผ้าไปหรืออย่างไร
0: ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ
8: ทำไมพวกเจ้าต้องทำอย่างนั้นล่ะ
0: ข้าแต่มหาราชข้าและบริวารทำการขโมยก็จริงแต่ก็เพื่อนำไปให้ท่านเศรษฐีพระเจ้าค่ะ
7: ฮะเอาไปให้ท่านเศรษฐีเหรอ
4: ทำไมล่ะทำไมต้องเอาไปให้ท่านเศรษฐีด้วย
8: เจ้าทำเช่นนั้นเพราะเหตุใดหรือ
0: ท่านเศรษฐีเคยช่วยชีวิตข้าและบริวารไว้การทำอุปการะตอบแทนย่อมสมควรพระเจ้าค่ะ
3: พระราชาฟังแล้วก็ตรัสชมเชยในแรงกตัญญูอีกทั้งทรงถามเรื่องสงสัยประการหนึ่ง
8: เราได้ยินว่าสายตาแรงนั้นมองได้ไกลเป็นร้อยโยชน์แต่ทำไมไม่เห็นบ่วงที่เขาดักไว้แล้ว
0: เกิดแต่กรรมพระเจ้าค่ะเมื่อสัตว์มีความเสื่อมถึงเข้าใกล้กับดักก็มีอาจรู้ได
3: ้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสอบถามมหาเศรษฐีว่าตรงกันแล้วก็ทรงตัดสินให้ปล่อยพญาแร้งไป
5: เสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายนั้นข้าพระองค์จะนำส่งคืนเจ้าของให้ครบถ้วน
8: ดีถ้าอย่างนั้นก็จบเรื่องนี้ไป
5: ถวายพระพรลาพระเจ้าค่ะ

0: การนั้นเศรษฐีแห่งพาราณสีก็เร่งจัดเอาอาภรณ์พันที่คัดแยกไว้ออกไปคืนให้ชาวเมืองทุกคนเรื่องราวแห่งกัตเวทีของพญาแร้งก็ได้รับการบอกเล่ากล่าวขานไว้อบรมบุตรธิดากันทุกครอบครัว
1: ฮึบเอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าตั้งเยอะตั้งแยะพวกแร้งมันขยันคาบมาทุกวันจริงๆช่างกตัญญูแท้ๆเลย
0: พญาแร้งทำการขอบคุณต่อเศรษฐีถวายบังคมลาพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็โผบินสู่ขุนเขาคิชฌบรรพตเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาและปกครองบริวารต่อไปใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนสิ้นอายุไขจากโลกไปสมเด็จพระพุทธศาสดาจบพระธรรมเทศนาคิชฌชาดกไว้ดังนี้ทรงแสดงอริยสัจเป็นอเนกภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาก็ตั้งอยู่ในธรรมอันประเสริฐในพุทธสมัยพระราชาพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์เศรษฐีแห่งพาราณสีกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาแร้งผู้รู้บุญคุณเสวยพระชาติเป็นพระ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสว่างดีวันนี้ตรงกับวันเสาร์

ที่11กรกฎาคม2569และแน่นอนว่าอยากจะทราบเลยขอถามนิดนึงว่ายิ้มกันหรือยังครับยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับทั่วโลกแล้วใครไม่ยิ้มถือว่ายังแต่งตัวไม่เสร็จดังนั้นขอหลักฐาน072โอสาธุนะทั่วโลกเลยนะยิ้มแล้วรวยนะอย่างน้อยที่สุดต้องรวยรอยยิ้มนะยิ้มออกมาจากข้างในวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและวันนี้ก็รับหน้าที่ผู้ช่วยครูไม่ใหญ่เป็นครั้งที่96นะของอัตมภาพแล้วนะเอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญนะสาธุก็ยังทำหน้าที่ต่อนะเพื่อเป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่แล้วก็น้อมนำนะโอวาทอันทรงคุณค่ามาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ทบทวนโอวาทในอดีตไปพร้อมๆกันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากเกี่ยวกับความลับความลับฟังอีกครั้งหนึ่งความลับใครไม่มีความลับเลยยกมือฝ่ายครั้งนะครับใครไม่มีความลับเลยยกมือขึ้นโอ้แสดงว่าความลับนี่เปรียบเสมือนทรัพย์ที่มีค่านะต้องรักษาเอาไว้นะต้องรักษาเอาไว้ความลับจะเป็นความลับก็ต่อเมื่อเรารู้คนเดียวมันจะเป็นความลับครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนรู้เรื่องนี้มากกว่า1คนเมื่อไหร่คุณต้องระวังว่าเรื่องนั้นอาจจะไม่ลับแล้วอาจจะไม่ลับแล้วความลับนะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยุงท่านเคยกล่าวไว้ว่าความลับไม่มีในโลกความลับไม่มีในโลกแต่เมื่อสักครู่นี้ถามว่าใครไม่มีความลับบ้างไม่ยกมือสักคนก็แสดงว่ายังมีความลับนะแต่ถามว่าความลับมีในโลกไหมสำหรับนักปฏิบัติธรรมผู้ที่มีสภาวะจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสละเอียดจนกระทั่งมองไปเห็นอดีตที่ไม่ใช่แค่เมื่อวานอดีตที่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการลึกชาติได้หรือใจละเอียดมากเข้าไปอีกละเอียดจนกระทั่งเข้าไปเห็นในสภาวะจิตของคนอื่นได้คุณยายบอกว่าความลับไม่มีในโลกยายรู้ทุกเรื่องแต่ยายไม่ได้พูดทุกเรื่องเพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องพูดนี่คุณยายเราเนี่ยถือว่ามีภูมิรู้ภูมิธรรมและคุณธรรมสูงมากใจยายละเอียดมากละเอียดถึงที่ว่ารู้วาระจิตก็รู้ได้นะย้อนอดีตก็ย้อนอดีตได้นะคุณครูไม่ใหญ่เคยเล่าให้ฟังยายนั่งถอนหญ้าอยู่ถอนหญ้าในระหว่างที่ยายถอนหญ้ายายระลึกชาติไปดูว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมายังไงโอ้ลึกขนาดนั้นเลยนะดังนั้นธรรมะเป็นเรื่องง่ายแต่ลึกซึ้งจะดีสักแค่ไหนถ้าเรามีโอกาสมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันและจะดีสักแค่ไหนถ้าเราศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันแล้วเราน้อมนำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญนะครับสรรเสริญการปฏิบัติบูชาว่าเลิศกว่าการบูชาทั้งปวงปฏิบัติบูชาคืออะไรคือการเอาธรรมะที่พระองค์สอนน่ะมาใช้ในชีวิตจริงย้ำมาใช้ในชีวิตจริงชีวิตจริงคือชีวิตประจำวันที่เราคิดพูดทำในทุกๆอิริยาบถถ้าเอาธรรมะมาใช้ได้นี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาแต่คนส่วนใหญ่หรือบางส่วนเลือกที่จะปฏิบัติในโซเชียลแชร์บ้างอะไรบ้างถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าสามารถเอามาปฏิบัติให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกได้เราจะมองทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งคือธรรมะบทเลยเพราะธรรมะคือธรรมชาติและแน่นอนว่าธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านี้ครับ

ีวิตง่ายไหมฮะง่ายแต่ลึกแล้วคนที่จะมองได้ง่ายขนาดนี้คือคนที่มีสติสัมปชัญญะระลึกได้และอยู่กับปัจจุบันได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นมาปฏิบัติบูชาน้อมนำคำสอนของพระสัมมาเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเถอะธรรมะสอนอะไรพระเจ้าเอาธรรมะมาสอนอะไรเราสิ่งที่พระองค์เอามาสอนน่ะพระองค์บอกกับพระสาวกว่าเท่ากับจำนวนใบประดู่ที่อยู่ในกำมือกำแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยกำพระองค์จะใหญ่หน่อยเพราะนิ้วพระองค์เกือบเสมอกันเนาะกายมหาบุรุษแต่สิ่งที่พระองค์ยังไม่ได้เอามาสอนน่ะมีเท่ากับใบประดู่ที่อยู่ในป่าโอ้เปรียบเทียบปริมาณแล้วเป็นไงเอ่ยแต่ที่บอกว่าอยู่ในกำมือเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วนะดังนั้นศึกษาให้หมดที่อยู่ในกำมือเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานครับแล้วก็ที่ต้องเอาใบประดู่ในกำมือมาสั่งสอนเวนยสัตว์เพราะว่าในพุทธนรเนี่ยอายุเฉลี่ยมนุษย์น้อยประมาณ100ปีในยุคสมัยพุทธกาลคือถ้าเป็นพุทธนรอื่นนะอยู่เป็นหมื่นปีนะพุทธนรที่1ก็ 40,000 ปีพุทธนรที่5ก็ 80,000 ปีอย่างเงี้ยก็ศึกษามีเวลาศึกษามากแต่ว่าพุทธนรนี้อายุเฉลี่ย100ปีในสมัยพุทธกาลพระองค์ก็เลยคัดสรรเอามาใบประดู่ในกำมือที่สามารถพาเวเนยสัตว์ไปสู่มรรคผลนิพพานได้เอามาสั่งสอนดังนั้นก็มีออกมาเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเองก็ไปศึกษาได้น่าศึกษามากๆธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัดยังไงต่อชีวิตชีวิตง่ายครับถ้ารู้จักหยุดให้เป็นหยุดในที่นี้คือหยุดใจหยุดใจง่ายไหมครับง่ายสิไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยง่ายไหมครับถ้าใจอยากจะคิดก็ยากดังนั้นจึงต้องมีการฝึกฝนครับสติสบายจึงต้องสม่ำเสมอแล้วก็รู้จักสังเกตสังเกตตอนไหนสังเกตหลังจากปฏิบัติแล้วนะครับอย่าไปสังเกตตอนปฏิบัตินะมันจะเป็นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะสังเกตไปสังเกตมาปวดหัวดังนั้นปฏิบัติก็ปฏิบัติไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้ตรงตามหลักวิชาได้ผลอย่างไรค่อยมาสังเกตนี่คือแนวทางการปฏิบัติที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมอบเอาไว้ให้เรื่องราวในวันนี้น่าสนใจมากก็เกี่ยวกับความลับด้วยนะความลับไม่มีในโลกแต่ถ้าจะให้มีความลับคุณต้องอย่าบอกใครนะคำนี้สำคัญมากนะครับอย่าบอกใครนะเป็นไงฮะกระตุ้นต่อมอยากรู้เลยกระตุ้นต่อมอยากเผยแผ่อย่าบอกใครนะพอไปอย่าบอกใครนะปุ๊บในใจเสียงในหัวบอกว่าขอให้รู้ก่อนเถอะเดี๋ยวทำหน้าที่เองนะสิ่งหนึ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายๆแพลตฟอร์มเติบโตมีผู้ใช้เยอะแล้วก็ติดเสพติดโซเชียลการใช้โซเชียลแล้วเห็นยอดฟอลโล่ยอดกดไลค์กดแชร์เยอะๆมันสามารถกระตุ้นสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนให้หลั่งออกมาได้เป็นสารแห่งความสุขนะครับแต่เป็นโดปามีนที่มาจากการกระตุ้นโดยการใช้โซเชียลมีเดียคำถามคือว่าทำไมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายๆแพลตฟอร์มถึงมีคนใช้เป็นจำนวนมากและเสพติดได้ในระยะเวลาอันสั้นคำตอบก็คือว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นให้เราติดตามครับดังนั้นคนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นก็มีประโยชน์ครับถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตอาสาจิตอาสาแปลว่าสนใจเรื่องคนอื่นมากกว่างานประจำของตัวเองบางทีงานการไม่ทำนะแต่จิตอาสานะเรื่องคนอื่นจิตอาสาหรือถ้าใช้มีมารยาทหน่อยจะใช้คำว่าขออนุญาตใส่ใจโอ้เรื่องนี้เหรอสำคัญมากเลยนะไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่ขออนุญาตใส่ใจนะทำหน้าจริงจังมากจริงจังกว่างานประจำอีกนะครับดังนั้นความลับไม่มีในโลกแต่ถ้าจะมีให้มีความลับคืออย่าบอกใครนะแต่พออย่าบอกใครนะเป็นไงเอ่ยกระจายไปทั่วเลย
กระจายไป

ว่าคำนี้ศักดิ์สิทธิ์มากก็วันนี้เป็นเรื่องราวของอย่าบอกใครนะนะเราอาจจะคุ้นเคยนะคุ้นเคยกับท่านนี้นะท่านเนี้ยเดิมชื่อเท้ากุเวละหรือเท้ากุเวนกุเวนใครกุเวนเท้าสักกะเทวราชคือเท้าสักกะเทวราชเนี่ยชื่อเยอะมากเลยนะฮะชื่อเยอะเอามาเรียบเรียงนั้นหลายบรรทัดมากๆแต่เราจะคุ้นชินกับคำว่าเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์พระอินทร์คือบางคนบอกโอ้พระที่อยู่ข้างในไม่ใช่นะแล้วพระข้างบนอ่ะพระออนนะพระอินทร์ก็คือเท้าสักกะเทวราชเดิมชื่อเท้ากุเวละหรือเท้ากุเวนนะเท้าสักกะเทวราชนะครับเท้าสักกะเทวราชมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าเท้าเวสสวรรค์ไปครั้งนะเท้าเวสสวรรค์อ้าวแล้วเท้าเวสสุวรรณล่ะเท้าเวสสุวรรณก็คือเท้าสักกะเทวราชเหมือนกันแต่ว่าเป็นคำแผลงนะเดิมจริงๆอ่ะคือเท้ากุเวละหรือเท้ากุเวนนะแล้วก็มีชื่อหนึ่งคือเท้าเวสสวรรค์เรียกไปเรียกมากลายเป็นเท้าเวสสุวรรณหรือพระอินทร์นั่นเองจะเป็นพระอินทร์ได้คุณต้องทำอะไรฮะคุณต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนรวมคือไม่ใช่ส่วนตัวส่วนรวมคือไม่ใช่ส่วนตัวทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเอ้าพระอาจารย์ดังนั้นการทำหน้าที่จิตอาสาเรื่องคนอื่นก็เป็นการทำเพื่อส่วนรวมเช่นเดียวกันก็เป็นการทำเพื่อส่วนรวมแต่สนองความอยากรู้ส่วนตัวอันนี้ก็ยังไม่ใช่จิตอาสาที่แท้จริงนะครับเป็นการเปรียบเทียบโฉยๆนะดังนั้นอย่าอินมากนะมาอินเรื่องพระอินทร์ดีกว่าจะเป็นพระอินทร์ได้นะครับต้องประกอบด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมพระอินทร์ก็มีหลายคนอีกมีหลายท่านอีกนะพระอินทร์เป็นตำแหน่งนะครับท้าวสักกะเทวราชหรือท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นชื่อของตำแหน่งนั่นแสดงว่าหมดตำแหน่งก็มีรับตำแหน่งใหม่ก็มีแล้วท้าวสักกะเนี่ยมีมาหลายคนแล้วนะมีมาหลายท่านแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยท้าวสักกะเทวราชคนปัจจุบันเนี่ยเดิมชื่อในเมฆหรือมคะมานพเขาทำอะไรฮะเขาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการไปแสวงหาที่สักแปลงหนึ่งแล้วเนรมิตคำว่าเนรมิตคือทำมือนะครับถากถางแผ่วถางพื้นที่บริเวณนั้นให้กลายเป็นรัมมณียสถานฐานมีแอคโคด้วยนะรัมมณียสถานคือสถานที่รื่นรมรื่นเริงบันเทิงใจมีสวนมีสระมีต้นไม้มีสวนดอกไม้มีแมกไม้มีบ่อน้ำมีสระน้ำเป็นต้นคือเป็นสถานที่น่าพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยนายมคะมนพทำแบบนี้ครับพอทำแบบนี้ปุ๊บเป็นไงเอ่ยเอ้าที่มันสวยพอที่สวยคนก็จับจ้องอยากเป็นเจ้าของแต่ไม่ยอมทำเองทำไงดีฮะแย่งชิงก็ไปแย่งชิงไปยึดพื้นที่ที่ในมคะมานพเนี่ยทำเอาไว้ยึดเฉยเลยโยมถ้ามีคนมาแย่งที่เราทำไงดีฮะเครียดไล่เครียดหนีออกทีวีออกสื่อฟ้องโอ้สารพัดเลยเนาะนี่เรามีวิธีการเล่นงานคนอื่นเยอะมากเลยนะครับนะมคะมนพอยากได้เหรอเอาไปสิเดี๋ยวฉันไม่ทำที่ใหม่โอ้เป็นมนุษย์ที่มีเวลาเหลือในการทำความดีเยอะมากก็ไปทำที่ใหม่ก็ไปลัมมณียสถานอีกคนเห็นอุ้ยที่นี้ทำเลดีสวยยึดอีกมคะมนพก็ไปทำที่ใหม่อีกครับไม่ได้แบบว่ามาเสียอกเสียใจเลยเขาถือว่าเขาทำประโยชน์ให้สังคมโยมทำไปทำมากลายเป็นว่าที่แปลงต่างๆที่มคะมนพทำเนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านเนี่ยจนกระทั่งมีคนผ่านมาเห็นแล้วถามว่าท่านกำลังทำอะไรมคะมนพหันไปตอบว่าเรากำลังทำทางไปสวรรค์วันแอคโคนี่เติมเองนะฉันกำลังทำทางไปสวรรค์เธอสนใจไหมล่ะมาร่วมทีมด้วยกันนี่มาเข้าพักกับฉันก็มีคนไปร่วมทีมกับมคะมนพเนี่ยรวมแล้ว33คนนี่32รวมมคะมนพด้วยเป็น33คนก็ไปทำหน้าที่รัมมณียสถานเนี่ยเต็มพื้นที่เป็นหมู่บ้านไปหมดเลยจนกระทั่งชุมชนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเลือกเจ้าบ้าน

มคมนพเนี่ยไม่ลงสมัครนะก็มีอีกฝั่งหนึ่งลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าบ้านทีนี้เจ้าบ้านเนี่ยอยากจะรักษาฐานเสียงของตัวเองก็เลยไปชวนมคมนพเนี่ยมาเป็นพวกด้วยการไปเลี้ยงสุราสุราแปลว่าเหล้าน้ำเมามคมนพฉันไหมทานไหมขออภัยใช้ว่ามฉันมคมนพทานไหมไม่ทานรู้ได้ไงฮะรักษาศีล5โอสาธุยุคนั้นรักษาศีล5เป็นปกติของมนุษย์นะมนุษย์ทุกยุคสามารถรักษาศีล5ได้มาคำลบไม่ไปบอกโอ้ไม่เสียเวลาฉันตั้งใจจะทำทางไปสวรรค์เรื่อยๆนี่เจ้าบ้านคิดละถ้าไม่เป็นพวกเราเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเป็นพวกอื่นเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขาคุณครูไม่ใหญ่ถามประจำเลยเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขาถ้าเธอจะไปกับฉันฉันพาเธอไปพบความสุขเธอจะไปกับเขาหรือว่าเธอจะไปกับฉันถ้าเธอจะไปกับเขาฉันก็คงจะพบความเศร้าไปกับใครดีฮะไปกับคุณครูไม่ใหญ่ครับไปเถอะเพราะคุณครูไม่ใหญ่จะพาเธอไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพระกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ครับสาธุนี่ท่องให้ขึ้นใจนะท่องให้ขึ้นใจเพื่อท่านถามจะได้ตอบด้วยความอเลิร์ตเบิกบานกลับมาที่มคมานพทำทางทำถนนเป็นลัมมณียสถานกับพวกเจ้าบ้านอยากพาเป็นพวกเอ้าไม่เข้าพวกเราแสดงว่าจะไปเป็นพวกคนอื่นแล้วสิตัดไฟต้นลมกำจัดมคมานพก่อนเลยแล้วพวกทำไงดีฮะไปฟ้องพระราชาบอกว่าเนี่ยคือโจรเนี่ยคือโจรทั้ง33คนเนี่ยพระราชาฟังปุ๊บเป็นไงฮะจับเลยเพราะให้เครดิตเจ้าบ้านไงเจ้าบ้านแบบว่าได้รับความไว้วางใจให้เก็บสวยก็จับมคมานพกับพวกมาที่ท้องพระโรงแล้วก็จะทำการประหารแต่วิธีการประหารของพระราชาเนี่ยแปลกมากคือจะให้ช้างเหยียบตายขออภัยช้างเหยียบตุยนะออกอากาศต้องใช้คำว่าตุยก็ได้นะจะให้ช้างเหยียบจนตุยก็คือตายนั่นเองใส่ช้างเข้าไปช้างไม่เหยียบช้างหยุดอยู่ตรงนั้นนะหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นทำไงดีอ่ะก็สงสัยพระช้างจะกลัวจะเหยียบเป็นคนเอาผ้าไปคลุมใส่ช้างเข้าไปใหม่ช้างหยุดช้างไม่เหยียบช้างไม่กล้าเหยียบเพราะทั้งหมดนี้มีคุณธรรมมคมานพบอกกับทุกคนว่าสหายเราจะไม่โกรธช้างตัวนี้เราจะไม่โกรธพระราชาเราจะไม่โกรธหัวหน้าหมู่บ้านเราจะแผ่เมตตาโยมเคยไปเที่ยวเขาใหญ่ไหมบางทีจะมีช้างป่าเขาเดินหากินถ้าเจอช้างป่าหลบอย่าไปแผ่เมตตาตอนนั้นแผ่เมตตาได้ฮะแต่ขอให้แผ่เมตตาห่างๆนะครับห่างๆเพราะว่าอัธยาศัยช้างป่าไม่เหมือนกับช้างที่อยู่ในท้องพระโรงนะครับแยกแยะให้ออกคนละเคสกันนะดังนั้นถ้าเจอสัตว์ป่าสัตว์ดุร้ายนะหนีหลบให้ทันอยู่ให้ไกลนะแล้วก็แผ่เมตตาไปด้วยต้องหลบด้วยนะไม่ใช่เผชิญหน้าแล้วแผ่เมตตานะครับอันนั้นเป็นวิถีของอริยะบุคคลก็แล้วกันสงวนไว้นิดนึงนะช้างไม่เหยียบพระราชาสงสัยเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เลยถามว่าพวกเจ้าเนี่ยเล่นไสยเวทหรือเปล่าพวกโจรชั่วมคมานพกับพวกบอกไม่กระหม่อมไม่ใช่โจรขอรับข้าพระองค์ไม่ใช่โจรข้าพระองค์เป็นคนจะทำทางไปสวรรค์พระราชาก็อ้าวเราเข้าใจผิดเหรอพระองค์เข้าใจผิดนะไม่ถามแต่แรกวิบากกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไม่คือเข้าทุกคนออกทุกคนฮะวิบากกรรมอ่ะแต่ว่าแต่ละคนมีวิบากกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นในระบบประมวลกฎของวิบากกรรมเนี่ยอธิบายเป็นรายบุคคลขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุคือเป็นเหตุและเป็นผลนะครับแต่ว่าเหตุผลของแต่ละคนน่ะประกอบมาต่างกันดังนั้นวิบากกรรมเลยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเฉพาะตนดังนั้นเมื่อมันเฉพาะตนก็ต้องเข้าใจเฉพาะตนด้วยนี้เป็นทีมก็ต้องเข้าใจว่าเฉพาะทีมนี้ด้วยพระราชาก็เลยโอ้รู้สึกละอายใจก็เลยสั่งลงโทษหัวหน้าหมู่บ้านซะ

แล้วก็รู้มาว่าอ๋อหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยมีธิดาอยู่3คนขออภัยมีธิดาอยู่4คน4คนเลยนะก็ยกให้เป็นภรรยาของมัคคมานพไปแล้วกันมัคคมานพเอามั้ยฮะเอามั้ยเอาเหรอเอาสินะยุคนั้นนะพระราชาพระราชทานให้ไม่เอาได้ไงเอานะก็เลยได้ภรรยาเป็นธิดาของหัวหน้าหมู่บ้านมาเป็นภรรยาของท่าน4คน4คนชื่ออะไรบ้างสุธรรมาสุนันทาสุจิตตาและสุชาดาตระกูลสุแถมช้างให้อีกเชือกนึงพอได้ช้างมาเชือกนึงภรรยา4คนแถมบริวารมากขึ้นกว่าเดิมมัคคมานพทำไงดีฮะทำเมกะโปรเจกต์สร้างลัมมณียสถานเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้เดินทางแล้วทำไมไม่สร้างวัดอ่ะยุคนั้นไม่มีพระพุทธศาสนายังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นคนยุคนั้นคนดีก็ดีไปเลยมีคุณธรรมมีศีลธรรมไปเลยคนไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยนะไร้ศีลไร้ธรรมไปเลยนะครับทีนี้พอมีคนเยอะขึ้นโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ก็มาขึ้นได้รับการสนับสนุนจากพระราชานี่ก็เลยจะสร้างสถานที่ที่เป็นที่พักของผู้เดินทางคือใครที่มาเนี่ยนอนพักได้ทุกคนมีข้าวเลี้ยงนี่มีการปฏิบัติพัดวีอย่างดีมีการบีบการนวดนะแล้วก็ดูแลอย่างดีเพื่อให้คนเดินทางเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนี่ทางไปสวรรค์ของมัคคมานพแต่โปรเจกต์นี้มัคคมานพตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้เฉพาะบุรุษเท่านั้นผู้หญิงห้ามยุ่งทำแค่ผู้ชายเท่านั้นจะไม่ให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างศาลาและลัมมณียสถานแห่งนี้แม้แต่คนเดียวทำไมอ่ะทำไมเอ่ยเป็นเหตุผลส่วนตัวอาจจะต้องการลดระบบการสื่อสารที่คลุมเครือก็ต้องบอกว่าสุภาพสตรีก็จะมีการสื่อสารที่บางครั้งคลุมเครือเช่นไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งแปลว่าอะไรกรุณาใส่ใจฉันหน่อยก็แปลกดีเหมือนกันเนาะจะไปไหนก็ไปแสดงว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่าไปนะอย่าหายนะหายเป็นเรื่องเลยนะไปให้พ้นไปพ้นเธออยู่แถวๆนั้นแหละนะต้องอยู่ให้เห็นนะไปพ้นคือต้องอยู่ให้เห็นใช่สิเสียงสูงแสดงว่าไม่ใช่ละหรือเอาเลยตามใจตามใจไหมฮะไม่ตามใจแล้วครับเนี่ยน่ากังวลมากอาจจะต้องการลดทอนระบบการสื่อสารที่คุมเครือก็เลยอ่ะเฉพาะผู้ชายก็แล้วกันเพราะผู้ชายอ่ะไปก็ไปมาก็มาใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบผู้ชายไม่ซับซ้อนแสดงออกเท่าที่รู้สึกนะครับนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่ดีนะแม่หลวงพี่ก็ผู้หญิงนะครับนะแต่ว่าผู้หญิงก็จะมีความซับซ้อนของเขาอยู่นะอาจจะต้องการลดทอนการสื่อสารนะให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกว่า ทุกคนเรื่องนี้อย่าบอกใครนะเท่านั้นแหละปรากฏว่าความเนี้ยไอ้คำว่าอย่าบอกใครนะรู้ไปถึงภรรยาคนที่หนึ่งครับภรรยาคนที่หนึ่งชื่อว่าสุธรรมาสุธรรมาก็นึกในใจว่าไม่ให้ฉันรู้แต่ฉันรู้แล้วดังนั้นฉันจะมีส่วนในการสร้างศาลาหลังนี้ด้วยการเอาป้ายไปซ่อนป้ายศาลาทำจากไม้พิเศษเอาไปซ่อนไว้ที่เรือนแล้วบอกกับคนช่างทำไม้บอกว่าเนี่ยไปบอกมัคคมานพกับพวกด้วยนะคนที่มีป้ายอันเนี้ยคือฉันคนเดียวดังนั้นถ้าจะเอาป้ายนี้เอาไม้นี้ไปทำป้ายศาลาหลังนี้จะต้องชื่อว่าศาลาสุธรรมาเป็นการปาดหน้าเค้กที่ดูมีเล่ห์เหลี่ยมมากมัคคมานพยอมไหมครับยอมก็เดี๋ยวไม่มีป้ายศาลาสุดท้ายเลยขึ้นป้ายศาลาว่าศาลาสุธรรมาพอขึ้นป้ายเสร็จปุ๊บสุธรรมาก็ยิ้มย่องดีใจ อ้อทุกคนพอแค่นี้นะเรื่องที่ฉันทำป้ายศาลาเนี่ยอย่าบอกใครนะ

ศักดิ์สิทธิ์มากคำนี้ครับวันรุ่งขึ้นรู้เลยฮะใครรู้อ่ะสุนันทาภรรยาคนที่สองรู้เลยอ้าวเจ้อยู่ๆเจ้มาขึ้นป้ายศาลาสุธรรมมาแล้วฉันจะได้บุญจากไหนล่ะฉันก็อยากจะได้บุญมั่งสิดังนั้นฉันจึงสร้างรมณีย์เป็นสวนรอบๆศาลาชื่อว่าสวนสุนันทานี่ทำสวนเสร็จปุ๊บก็ยิ้มยิ้มย่องมีใจโอ้ตัวเองได้บุญมากแล้วก็สั่งทุกคนบอกว่าทุกคนเรื่องนี้อย่าบอกใครนะรุ่งขึ้นอีกวันภรรยาคนที่สามรู้อนุภาพจากคำว่าอย่าบอกใครนะทำไงดีสุจิตรารู้ครับสุจิตาก็เลยไม่ได้นะเจ้สองคนเนี่ยแอบไปสร้างกันเนี่ยไปทำเดี๋ยวฉันไม่ได้บุญดังนั้นฉันขอเลยแล้วกันขุดสระรอบๆศาลานี่ชื่อว่าสระสุจิตราเป็นโบกขรณีสวยงามมากๆเลยรุ่งขึ้นอีกวันสุจิตาบอกว่าอย่าบอกใครนะรุ่งขึ้นอีกวันภรรยาคนที่สี่รู้ครับอ้าวสามีสร้างศาลาพี่สาวคนที่หนึ่งสร้างป้ายพี่สาวคนที่สองทำสวนพี่สาวคนที่สามขุดสระฉันน้องสาวคนสุดท้องจะไม่ทำอะไรเลยเอาทำไมอ่ะก็คนในครอบครัวทำหมดแล้วฉันจะไปทำทำไมล่ะขี้เกียจนอนดีกว่าอ้าวไม่ได้ร่วมบุญกับเขาครับสุดท้ายทุกคนเนี่ยเมื่อละจากโลกไปมคมานพได้กลายเป็นท้าวสักกะเทวราชปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงบริวารทั้งหมดนี้ก็ตามไปเกิดเป็นเทพบุตรด้วยรวมถึงช้างที่เป็นพาหนะตอนเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นช้างนี่ช้างเอราวัณข้างบนด้วยต้องบอกโยมก่อนนะจะได้คุ้นชินคือสวรรค์ตั้งแต่ดาวดึงเป็นต้นไปจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนะครับอ้าวแล้วทำไมพระอินทร์ขี่ช้างได้อ่ะช้างเอราวัณน่ะช้างเอราวัณเกิดจากช้างที่ละจากโลกไปในเดือนเมืองมนุษย์แล้วไปจุติเป็นเทพบุตรที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ด้วยความรักศรัทธาท้าวสักกะเทวราชมากก็เลยอธิษฐานตัวเองปึ้งกลายเป็นยานพาหนะของท้าวสักกะเทวราชชื่อว่าช้างเอราวัณแล้วก็มีเสียน33เสียนนะเล็กๆงอกออกมานะครับไปดูได้ที่โถงช้างนั่นคือช้างเอราวัณจำลองมานะครับก็มีลักษณะแบบนั้นภรรยา3คนเอา3ไหนบอกมี4ไปแค่3ครับ3คนนั้นตามไปจุติเป็นเทพธิดาก็ไปตามไปเป็นภรรยาของมคมานพเช่นเดียวกันนี่อ้าวใครไปบ้างสุธรรมาสุชาดาขอไปสุธรรมาสุนันทาและสุจิตราไป3พี่น้องครับคนสุดท้ายสุชาดา where are you ไปไหนฮะสุชาดาไม่ได้สั่งสมบุญกับเขาอะไปเกิดเป็นนางนกกระยางหากินกุ้งหอยปูปลาอยู่พระอินทร์คิดถึงนี่ท้าวสักกะเทวราชคิดถึงก็เลยแวบไปดูเห็นนางนกกระยางกินกุ้งหอยปูปลาอยู่ก็รู้สึกว่าเออน่าเวทนาจังเลยนะก็บอกนางนกกระยางว่าเนี่ยเธอเราเนี่ยเป็นอดีตสามีเธอเลยนะโอ้นางนกกระยางก็ตกใจนะมาในแบบ อดีตสามีแบบนี้ก็ใฝ่ฝันพอเท้าสักกะเทวราชก็ใช้ฤทธิ์พิเศษฮะพานางนกกระยางไปดูสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ก็เป็นกรณีพิเศษนะครับคือเท้าสักกะเทวราชสามารถพาสัตว์เดรัจฉานขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยได้1

ัวคือนางนกกระยางสุชาดานี่แหละพอไปเห็นสวรรค์สุชาดาโอ้โหมันช่างแตกต่างนะมันช่างแตกต่างจากสระน้ำที่ฉันกินกุ้งหอยปูปลาเสร็จนี่กะไรฉันต้องทำยังไงบ้างถึงจะมาอยู่แบบนี้ท้าวสักกะเทวราชบอกอ๋อเธอต้องรักษาศีลห้าใครรักษาศีลห้าเป็นประจำบ้างยกมือโอ้สาธุศีลห้าคือความเป็นปกติของมนุษย์สุชาดานางนกกระยางก็ตั้งใจรักษาศีลห้าปลาเป็นไม่กินกินเฉพาะปลาตายร่างกายก็เลยผอมแห้งท้าวสักกะว่างไม่ทำอะไรไปปลอมตัวเป็นปลาตายนะพอสุชาดาจิกปุ๊บดิ้นสุชาดาเลยต้องปล่อยนะไม่คาบต่อทำแบบนี้สามรอบเลยมั่นใจว่าอ๋อสุชาดารักษาศีลห้าบริสุทธิ์นะสุดท้ายนางนกกระยางก็ตุยไปเกิดเป็นยังไม่ใช่เทพธิดาไปเป็นลูกสาวของพญาอสูรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสตอรี่เช่นเดียวกันยังไงฮะเดิมเนี่ยสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นภพที่อสูรเขาอยู่กันอสูรคือเทวดาฝ่ายยักษ์เนาะนะก็จะเสียงดังตัวใหญ่นะครับหนวดเคราเฟิร์มเลยแล้วก็ชอบดื่มสุราของมึนเมาคือชอบปาร์ตี้สังสรรค์นี่เป็นสไตล์ของอสูรเขาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมาก่อนแล้วตอนที่มคมานพกลายเป็นท้าวสักกะเทวราชเนี่ยพอขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงปุ๊บอุ้ยเห็นพวกอสูรไม่ใช่รามณียสถานก็เลยไม่พอใจที่ไม่พึงใจที่จะอยู่ร่วมกันก็เลยมอมเหล้าอสูรพออสูรเมาทำไงดีจับขาอสูรหมุนเวียงวิวอสูรทั้งหมดเลยไปศีรษะปักพื้นนะใช้คำว่าหัวทิ่มนะอยู่บนอยู่ตรงซอกเขาตีกูดพอตื่นมาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้อีกทีนึงพระอินทร์ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงไปซะแล้วแล้วพระอินทร์ก็ไล่มนเหมือนนิยายเลยเนาะอันนี้อาสาคาถาเนาะไล่มนปุ๊บปิดกั้นประตูกั้นประตูเทพกั้นภพระหว่างสวรรค์ชั้นดาวดึงกับภพของอสูรอสูรจึงไม่สามารถไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้สุชาดาบุญบาปไปเกิดเป็นธิดาอสูรแม่คู่อริพระอินทร์ตามไหมตามไปดูว่าโอ้สุชาดาเนี่ยจะเลือกคู่เมื่อไหร่พอสุชาดาพร้อมที่จะเลือกคู่เนี่ยพญาอสูรก็บอกอ่ะเธอลูกสาวนะตัวเลือกเยอะมากนะอสูรเป็นฝูงเลยอยากจะเป็นสามีของเธอแต่ให้เธอเลือกแล้วกันเธอจะเลือกใครให้สุชาดาเสี่ยงพวงมาลัยนี่ยุคเราเนี่ยยุคนี้มันคุกกี้เสียงทายเนาะไม่ทันนะยุคนั้นเขาพวงมาลัยเสียงทายให้สุชาดาถือพวงมาลัยขึ้นไปเหาะขึ้นไปเลยแล้วก็พึงใจอสูรตนไหนให้ส่งพวงมาลัยให้อสูรตนนั้นนี่อสูรเข้าแถวเป็นแสนอยากได้สุชาดาตอนโยมเลือกคู่โยมเลือกแบบนี้ไหมได้เอาไปให้ใครไหมพวงมาลัยบูชาพระสาธุโอ้ไปชวนคนบวชบอกโอ้เป็นพระนี่ดีเนาะมีผู้หญิงเอาดอกไม้มาให้ทุกเทศกาลเลยอะวันพระใหญ่วันพระเล็กเข้าพรรษาออกพรรษาโอ้มีผู้หญิงเอาดอกไม้มาให้เยอะมากเลยนะเขาให้บูชาพระรัตนตรัยกลับไปสุชาดาก็เอาพวงมาลัยเหาะขึ้นไปดูอสูรแต่ละตนเป็นแสนนะเลือกไม่ถูกเลยเขินนะพระอินทร์รู้ข่าวแปลงตัวปลอมตัวไปเป็นอสูรเท่าอสูรเท่าแก่ๆหลังค่อมๆไปต่อแถวกับเขาด้วยนะอยู่ท้ายๆแถวเลยอสูรหนุ่มก็หันมาเอ้าลุงเบี้ยคนชราต่อตรงนู้นนะเข้าแถวตรงนู้นนะอีกคนบอกไม่ใช่ลุงนู่นๆคนละครึ่งลงทะเบียนตรงนู้นหนุ่นลุงอะไรนะอ๋อ40 60แถวนู้นแถวนู้นลุงคนบอกโอ๊ยลุงนู่นรับยาช่อง2ดูถูกลุงที่ไหนได้สุชาดาเห็นปุ๊บเพียงสบตาเท่านั้นบุพเพสันนิวาสมาเลยเหาะไปหาเลยแล้วก็ส่งพวงมาลัยให้กับอสูรเท่าอสูรเท่ารับพวงมาลัยมาปุ๊บเป็นไงเอ่ยขิงใส่พวกอสูรหนุ่มที่มาต่อแถวไปแสนเลยบอกโอ้โหเป็นไงล่ะทีเด็ดลุงนี่แล้วก็แปลงกายเป็นพระอินทร์ครับ
อุ้มสุชาดา

ข้ามประตูทวารสวรรค์ปิดประตูปึ้งพาสุชาดาไปเป็นมเหสีอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสาธุนะวิธีแปลกประหลาดมากอันนี้จากพระไตรปิฎกนะอรรถคถาเนาะไปต่อครับก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยสุชาดาขอพรพระอินทร์ขอพรท้าวสักกะเทวราชว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนะพ่ออยู่หัวของบ่าวนะทูลหัวของบ่าวเจ้าขาขอเป็นบาทจะบริกาหญิงบำเรอเท้าขอพรข้อหนึ่งไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนเอาหม่อมฉันไปด้วยนะเพคะไม่ธรรมดานะเสน่ห์นางอดีตนางนกกระยางพระอินทร์รับ

รัศมีกายแล้วก็ทิพยสมบัติทิพยบริวารใครมีน้อยก็ต้องหลบไปท้าวสักกะเทวราชเป็นถึงพระราชาปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่รัศมีกายสู้เทพบุตรคนนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเทพบุตรคนนี้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาบางคนเริ่มมีแผนในหัวแล้วถ้าตุยเมื่อไหร่นะจะไปขิงท้าวสักกะนี่นะเพราะว่าโยมได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาท้าวสักกะเทวราชเกาะประตูดูโอ้โหน้อยเนื้อต่ำใจบุญเราไม่สู้บุญเขาไม่ได้แต่เราเป็นพระราชาทำไงดีฮะวางแผนที่จะสั่งสมบุญในทางพระพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่าบอกใครนะว่าแล้วครับว่าแล้วก็เลยพาสุชาดาลงมายังชมพูทวีปคือเมืองมนุษย์เพื่อทำบุญกับพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลท่านนั้นคือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากๆแล้วท่านก็เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัตินั้นจะทำได้ก็ต้องเป็นพระสัมมาจารย์และพระอรหันต์เท่านั้นนะครับเข้านิโรธสมาบัติบุคคลใดก็ตามที่ออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ใส่บาตรท่าน3วัน7วันได้เป็นขุนนาง3วัน7วันได้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองนี่ถึงขนาดนี้เลยเพราะว่าท่านบริสุทธิ์มากพระมหากัสสปะก็ออกจากนิโรธสมาบัติปุ๊บก็ถือบาตรและตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะเดินทางไปตามชนบทคือบ้านนอกห่างไกลนะเพื่อไปโปรดคนยากไร้นี่คือความตั้งใจของท่านใสๆนะท้าวสักกะเทวราชกับนางสุชาดารู้เลยว่าอ๋อพระกัสสปะพระมหากัสสปะจะไปโปรดคนยากไร้ดังนั้นศิลปะการแสดงต้องเข้าแล้วนะก็ไปเรียนการแสดงนะแล้วก็พาสุชาดากลับมาที่เมืองมนุษย์ครับแล้วก็เนรมิตหนทางกันดารธุระกันดารนะลกๆหลุมหลุมบ่อบ่อนี่โทษใครไม่ได้นะนี่ไม่ใช่ผลงานรัฐบาลนะเป็นผลงานที่เนรมิตเองเป็นทางกันดารนะแล้วก็เนรมิตกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งพร้อมทั้งกับแปลงกายตัวเองเป็นตาแก่สุชาดาเป็นยายแก่นะนั่งเถียงกันอยู่หน้าบ้านให้สุชาดาเข้าครัวไปพอเห็นพระมหากัสสปะเดินทางมาไกลๆปุ๊บสั่งสุชาดาน้องรัก3 2 1 action พระมหากัสสปะเดินถือบาทมาแล้วใสๆตะแกก็เข้าไปถามนั่นใครน่ะเหลืองๆผมมองไม่ค่อยชัดขอดูใกล้ๆหน่อยอุตีบทแตกมากเลยออสการ์ต้องเข้าแหละนะพอไปส่องใกล้ๆอ๋อท่านผู้เจริญอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยโปรดรับบาตรจากคนยากไร้อย่างกับผมด้วยกับผมแก่แล้วว่าแล้วก็ตะโกนบอกเอ้ยยายแกหุงหาอาหารเร็วๆหน่อยพระมารอหน้าบ้านแล้วสุชาดาทำไงฮะตีบทแตกเหมือนกันอ้าวตะแกอยากเร็วก็มาทำเองสิอะไรก็ตามที่ไม่ได้ดั่งใจเป็นไงฮะทำเองตะแกก็บ่นไปยายแกก็บ่นมาสุดท้ายนั้นเดี๋ยวกับผมขออนุญาตนำบาตรของพระคุณเจ้าไปใส่อาหารในครัวนะขอรับถือบาตรจากพระคุณเจ้าไปพระมหากัสสปะปุ๊บเข้าไปในครัวก็เนรมิตอาหารทิพย์ใส่ไปในบาตรปิดฝาปุ๊บส่งให้กับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะรับบาตรมาแล้วปุ๊บมือตกเนี่ยตึ้งทำไมอ่ะบาตรหนักบาทหนักแปลว่ามีของข้างในของข้างในอันเป็นทิพย์เอ๊พระมหากัสสปะแง้มดูสักหน่อยอยากรู้ว่าเป็นอะไรพอแง้มฝาบาทเปาะออกปุ๊บโอ้โหกลิ่นอาหารอันเป็นทิพย์อบอวลไปทั่วกรุงสาวัตถีไข่ทอดปลาเค็มคือไปอินทรีย์เค็มเหมือนเนาะบ้านไหนทอดเรารู้ไหมฮะรู้นะเพราะมันไปสามบ้านไม่ได้บอกปลาเค็มไม่ดีนะหลวงพี่ฉันได้นะครับแต่ว่าใครทอดปลาเค็มอ่ะจะรู้ไปเลยอีกสามบ้านแปลว่าบ้านเนี้ยทอดปลาเค็มเพราะกลิ่นมันจะแต่นี่คือกลิ่นอาหารอันเป็นทิพย์

ล่องลอยไปโอ้โหฟุ้งตลบอวนพระมหากัสสปะรู้เลยปิดฝาบาทเป๊กด้วยข่ายพยานอ่ะแล้วทำไมไม่ใช้แต่แรกออกท่านเดินมาใสๆไงทุกคนท่านเดินมาใสๆจะเปิดโปรดคนยากไร้จะไปรับบาทเพิ่มก็ได้บาทตัวเองเต็มแล้วนะหมดสิทธิ์พอสอดข่ายยานเข้าไปปุ๊บอ้าวพูดเลยเหตุใดมหาบพิตรจึงทำเช่นนี้นี่ดุเลยนะท้าวสักกะเทวราชก็เป็นไงเอ่ยสุชาดามานี่สินะกรอกตาไปมาแบบอืมก็ไม่รู้สินะก็ผมมีความทุกข์พระมหากัสสปะท่านมีความทุกข์อะไรเป็นถึงพระราชาของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเทพของปวงเทวาทั้งหลายมีความทุกข์อะไรท้าวสักกะบอกความทุกข์ของกระผมคือมีเทพบุตรที่มีรัศมีกายสว่างสวยกว่ากระผมขอรับดังนั้นกับผมจึงต้องรีบมาสั่งสมบุญกับพระคุณเจ้าแต่เอ๊ใส่บาตรกับพระคุณเจ้าอย่างเงี้ยกับผมจะได้บุญไหมขอรับถ้าพระมหากัสสปะก็บอกว่ามหาบพิตรการสั่งสมบุญนำสุขไหมนะมหาบพิตรสั่งสมบุญประกอบเหตุด้วยการสั่งสมบุญย่อมได้บุญเท่านั้นแหละท้าวสักกะเทวราชจับมือสุชาดาเหาะขึ้นไปกลางอากาศแล้วก็อนุโมทนานะโพนธนาสาธุสาธุด้วยความเบิกบานลื่นเริงบันเทิงใจได้ยินถึงวัดพระเชตวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามพระอนนท์อนนท์นั่นเสียงใครอ๋อท้าวสักกะพระอนนท์นี่รู้ทุกเรื่องนะฮะพระอนนท์นี่ 5G นะนะรู้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็รายงานพระสัมมาอ๋อเสียงท้าวสักกะเทวราชนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดบอกนะเออเนี่ยโยมมีหน้าที่ในการสั่งสมบุญมากๆนี่คือหน้าที่ของคฤหัสถ์นะพระล่ะพระมีหน้าที่ในการพิจารณาแต่ถ้าบางทีมันทำหน้าที่สลับกันนะโยมมาพิจารณาแทนพระมีนะอุ้ยอย่าถวายอันนี้นะอย่าถวายอันนั้นนะบาปโยมทำบุญตั้งจิตให้เริ่มใสเจตนาบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ปื้มก่อนทำขณะทำหลังทำทำเลยทำเลยเพราะมีหน้าที่ในการสั่งสมบุญพระต้องพิจารณาว่ารับมาแล้วเหมาะสมกับสมณะสารูปไหมใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรพิจารณาแบบนี้นี่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุดังนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเป็นต้นนะครับก็ได้บุญไปตรงนั้นนี่เป็นไงบ้างเอ่ยอย่าบอกใครนะเรื่องนี้อย่าบอกใครนะพออย่าบอกใครนะช่วยเผยแผ่ด้วยนะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะการเป็นที่รักเนี่ยมันต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะรักตัวเองให้เป็นคือพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีคนเรามีเวลา1ชาตินะครับในเวลา1ชาตินั้นเนี่ยเราก็ต้องสั่งสมบุญให้เต็มที่เราจะมีชีวิตได้เพียงชั่วคราวชีวิตของเราไม่ยาวเหมือนชาวสวรรค์ชีวิตของเราไม่ยาวเหมือนชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เนี่ยเขาอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันปีนะหรือในพุทธนอนอื่นเนี่ยเขาอยู่กันเป็นหมื่นปีนะครับหมื่นปีดังนั้นเนี่ยให้เราใช้ทุกอนุวินาทีในการสั่งสมบุญเพราะเรามีหน้าที่ในการเปลี่ยนจากโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์เพราะอริยทรัพย์จะติดกับดวงจิตของเราไปนะเกิดดับนี่แหละแต่ติดไปเป็นบุญกับบาปอย่างที่ยายบอกเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปเอาแล้วที่เราหวงไว้ล่ะวันหนึ่งมันจะกลายเป็นของคนอื่นแล้วคนที่เรารักล่ะถ้าเราตุยแล้วสุดท้ายเขาจะเอาเราไปเผาจริงๆและเราจะคืนสู่ธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟดังนั้นรักตัวเองให้มากพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่พัฒนาแล้วด้วยศีลธรรมด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้จากนี้ไปขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวบุกแดนจิงโจ้บุกแดนจิงโจ้ฟังอีกครั้งนะบุก

0: แดนจิงโจ้ประเทศอะไรเอ่ยออสเตรเลียนะครับตอนบุกเบิกวิชาธรรมกายสู่เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกออสเตรเลีย
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: แต่เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้

0: บ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี้
0: มากมายนัก
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: โรคสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกันครับ
1: รมว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072 money money money money money money money money money
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สา

0: เดี๋ยววันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้ละจ้าเราจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธุ
0: ไม่ใช่แค่เศรษฐีนี่นะรวยไปทุกชาติเลยจ้า
1: สาธุ

เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวหมึกแดนจิงโจ้ที่ออสเตรเลียกันดีกว่าวันนี้ตอนบกบอกวิชาธรรมกายสู่เมืองที่น่าอยู่สุดในโลกออสเตรเลีย

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูภาวนายานวิเทศลลวีลวิปโภไหนจ๊ะ
1: สา
0: ธุองค์นี้เนาะ
1: ครับ
0: เจ้าวาดวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเนี่ยแต่ว่าพระธรรมกายเมนเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับผมยังจำเรื่องราวของวันวานได้ดีในระดับซึมลึกไปทุกอนุของหัวใจ
1: ครับ
0: หวานถึงวินาทีที่หลวงพ่อเผยวิชานั้นเฉียบคม
1: โอ้โห
0: ขั้นสุด
1: คร
0: ับ นี่เฉียบคมขั้นสุดมอบนโยบายหลวงพี่สุธรรมโมพระสุธรรมยานวิเทศ
1: คร
0: ับ ท่านสุธรรมยานวิเทศได้ยินไหม
1: ได้ยินครับ
0: นี่เนี่ยมอบนโยบายหลวงพี่สุธรรมโมเดินทางไปปักหลักวิชาธรรมการที่ออสเตรเลีย
1: คร
0: ับ ที่วิธีมีประชากรหลากหลาย270กว่าเชื้อชาติที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทั้งศาสนาและวัฒนธรรมอย่างสุดขั้วซึ่งหลวงพ่อนโยบายการไปบุกเบิกว่าเราไม่เป็นชาตินิยมแต่เรานิยม
1: ท
0: ุ
1: กชาติ
0: ทุกชาติพร้อมกันชับว่าให้ไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรพุทธทุกนิกายโดยยึดหลักการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างและจากวิชาพลิกโลกของหลวงพ่อนี่เองครับที่กลายเป็นรากฐานสำคัญการจัดงานใหญ่ร่วมกันหลายงานแต่เฉพาะงานวันวิสาขบูชานานาชาติณประเทศออสเตรเลียจนสามารถทำได้อย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องยาวนานมากถึง19ปีเต็มเลยครับแต่วินาทีจะเต้นแรงมาอยู่ตรงนี้ครับที่หลวงพ่อหันมากำชับผมโดยตรงด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความรักว่าให้ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีไปทำออสเตรเลียให้สว่างสวยนะลูกผมยังสลัดทิ้งทุกความกลัวแล้วจะไปกลัวอะไรตรงนั้นขนาดจิงโจ้ยังอยู่ได้ใช่ไหมอย่างกล้าหาญไม่กลัวอะไรเพราะนั้นเราสบายนี่จ้ะน้อมรับบัญชาแบบไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขจริงโจทย์ทำได้ฉันใดนี่นะผมไม่ต้องแรงอะไรนี้ติดสายอาจารย์ไปช่วยทีมงานลุยบุกเบิกกับหลวงพี่สุธรรมโมทันทีโดยเริ่มเปิดศูนย์แรกที่เมืองซิดนีย์หลังจากซิดนีย์เริ่มส่ง

0: ตัวอวิชชธรรมโมก็ส่งผมไปบุกเบิกแห่งที่สอง
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับส่งผมไปบุกเบิกแห่งที่สองแต่เพียงผู้เดียว
1: โอ
0: ้ที่เมืองเมลเบิร์นนี่จ้ะผมจึงเริ่มจากเดินทางไปชวนคนนั่งสมาธิที่บ้านญาติโยมทุกเดือนจ้าเก่งเนาะจนกระทั่งคิดว่าน่าจะลองหาที่สักแห่งเพื่อจัดทำเป็นศูนย์ซึ่งหลวงพี่สุธรรมโมก็ควักทุนตั้งต้นมาให
1: ้
0: ผมดีใจมากเลยครับที่ได้ทุนนี่เน
1: า
0: ะโอ้นึกว่าจะได้สักสิบยี่สิบล้านที่ไหนได
1: ้
0: ท่านให
1: ้
0: ก็ถึงหนึ่ง
1: 20,000 บาท
0: โอ้โหนี่ใกล้ใกล้เคียงเลยก็ถึงหนึ่งเท่ากับ 20,000 เนาะพอเป็นไอเดียแถมสามทับอีกเหลือเมื่อคืนด้วยนะโอ้โหอ๋อจะยอดนาทีนั้นหลวงพ่อครับบอกตรงๆเลยครับว่ามันคือบททดสอบว่าผมจะสามารถบทขยี้อุปสรรคระดับโขดหินให้มลายหายสิ้นไม่ผุผงได้หรือไม
1: ่
0: อาศัยฐานที่ได้ไหม
1: ได
0: ้นี่เนาะจากจุดสตาร์ทเล็กๆในบ้านคนนี่จ้ะในบ้านคนกำลังออกไปหาบ้านนกนกอะไรหรืออะไรก็ไม่ทราบเนาะตอนนี้จากจุดสตาร์ทเล็กๆในบ้านคนดูสิขยับไปสู่บ้านคนนี่ก็แหละขยับไปสู่บ้านคนแต่เป็นการเช่าบ้านเช่าบ้านคนนี่นะเพื่อเปิดเป็นวัดนี่จ้ะพอเป็นบ้านคนคนก็เข้าบ้านพอคนเยอะขึ้นก็ขยายไปเรื่อย
1: ๆ
0: นี่ไม่ธรรมดาเพราะนั้นให้เริ่มต้นจากบ้านคนก่อน
1: ครับ
0: โอ้โหเต็มบ้านเลยเดี๋ยวเราเห็นแล้วเราจะอัศจรรย์เลยนี่เต็มเลยทุกคนโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสนี่มีความสุขกันมากเลยนี่เนอะเต็มเลยโอ้โหหนาแน่นมากเลยนี่จ้ะแล้วหาดใหญ่เลยเนี่ยพอคนเริ่มมานั่งสมาธิเริ่มกันเพิ่มมากขึ้นจึงขยับขยายมาเป็นบ้านชาวหลังโตขึ้นกว่าเดิมนี่เนาะแต่ก็เล็กเหมือนเดิมเลยมันก็ต้องเริ่มตัวนี้ก่อนและคนก็มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขยับขยายมาเช่าบ้านหลังเล็กๆไม่ทราบขยายแบบไหนจากหลังเล็กหลังหนึ่งมาสู่หลังเล็กอีกหลังหนึ่งโหเก่งนะโอ้โหแน่นเลยล่ะสมัยจัดพิธีบวชอุปัสสิกาแก้วและเป็นอุปัสสิกาแก้วครั้งแรกเต็มบ้านเลยโห สุดยอดนะนี่จ้ะโอ้สาธุจ้านี่คือจุดเริ่มต้นนี่จ้ะมากกว่าตอนสร้างวัดพระธรรมกายตอนเริ่มต้นใหม
1: ่
0: ๆนี่ล่าสุดก็ซื้อโบสถ์เป็นจุดเริ่มต้นในการสถาปนาวัดพระธรรมกายเมนบุญ
1: จ
0: ้าเพื่อรองรับคนระดับ500ท่านได้สำเร็จนี่จ้า

0: พอคนเยอะขึ้นก็ขยายไปเรื่อยๆจะล่าสุดก็ซื้อโบสถ์และสถาปนามาเป็นวัดพระธรรมกายเป็นเบอร์แห่งใหม
1: ่
0: เพื่อรองรับคนระดับ500ท่านได้สำเร็จซึ่งตอนนี้ลูกๆทีมงานทุกคนของหลวงพ่อที่กระจายตัวกันไปขยายศูนย์สาขาไปทั่วออสเตรเลียทะลุไปถึง6แห่งแล้วครับ
1: ส
0: าธุจ้าจากวันนั้นถึงวันนี้ผมขอกราบขอบคุณหลวงพ่อในความมีวิชั่นขั้นสุดที่ไม่เพียงแต่มอบภารกิจระดับโลกให้แต่ยังติดอาวุธลับที่ทรงพลานุภาพที่สุดให้กับผมมาด้วยนั่นคือกายผมไม่นั่งสมาธิร่วมกับพระชุดนั่งในโครงการมิดเดิลเวย์นานถึง4เดือนเต็ม
1: สาธ
0: ุเพื่อถ่ายทอดหลักการสอนสมาธิที่ถูกต้องและเทคนิควิธีการถ่ายทอดระดับสากลแต่ก่อนที่ผมจะเล่าว่าผมไม่ทำอะไรที่ออสเตรเลียมาบ้างผมขอโฆษณา
1: คร
0: ับ ขอโฆษณาเมืองเมลเบิร์นสักหน่อยนะครับเพราะจากข้อมูลของสำนักวิจัย EIU จะพบว่าเมลเบิร์นจัดเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกครับโมเบาแล้วพ่อครับผมเก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งมาให้ดูด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาแน่เน
1: ี่
0: ยเพราะเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกดูแล้วจะนอนหลับแล้ววันนี้นี่เนาะโอ้โห

0: จะไม่ให้น่าอยู่ยังไงไหวครับเพราะนอกจากความปลอดภัยจะสูงแล้วกระดาษน้ำก๊อกที่ไหลมาให้ใช้ตามบ้านยังผสมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุให้ด้วยครับโอ้โหป้องกันฟันผุด้วยนะแถมเปิดมาก็ดื่มได้ทันทีอีกด้วยขอยืนยันว่าเรื่องฟันผุไม่ใช่ปัญหาโอ้ตั้งบริษัทโฆษณาได้นะหลวงพ่อครับถ้าไม่ใช่หลวงพ่อสั่งโรยในวันนั้นก็คงไม่มีชาวต่างชาติระดับหลายพันคนรู้จักวิชาธรรมกายในวันนี
1: ้
0: ซึ่งผมขอยกตัวอย่างในวันวิสาขบูชานานาชาติที่มีการรวมตัวของชาวผู้จำนวนมหาศาลและในวินาทีสะกดโลกที่ทุกคนมองไปยังจุดศูนย์กลางวิธีอันสูงสุดนั้นก็คือองค์พระธรรมกายองค์ใหญ
1: ่
0: ที่หลวงพ่อมอบให้วัดพระธรรมกายเมนเบิร์นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธทุกนิกายมองแล้วน้ำตาไหล
1: ปลื้มใจปิติใจ
0: ออกปลื้มจนน้ำตาไหล
1: ใช่ครับ
0: มองแล้วใจสงบสว่างอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสัดส่วนสมดุลสร้างงานงามเหลือเกินถ้านั่งสมาธิดูนิ่งลึกไม่กระดูกกระดิกเลยมองแล้วรู้สึกบริสุทธิ์ล้ำลึกถึงภายในที่ถ้าท่านกระดูกกระดิกจะทำไงเนี่ยองค์พระธรรมกายองค์นี้ก็ได้รับการเชิญเป็นพระประธานในงานวิสาขบูชาทุกๆปีเลยครับ

0: แต่ไฮไลท์หยุดโลภมันอยู่ตรงนี้ครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นวินาทีที่หลวงพ่ออยากให้เกิดขึ้นที่สุดเมื่อผมได้รับอารัธนาให้นำนั่งสมาธิเจริญภาวนาท่ามกลางพระมหาเถระแขก VIP แขก VIP ระดับโลกโอ้โหขนาดนั้นเลยและพุทธบริษัทสี่จากทุกนิกายจำนวนมหาศาลวินาทีนั้นหลวงพ่อครับผมพูดภาษาอังกฤษ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วเขาฟังรู้เรื่องหมดเนี่ย
1: ร
0: ู้
1: เร
0: ื่
1: องครับรู้เรื่อง
0: ฮะ
1: รู้เรื่องครับ
0: รู้เรื่องเปิดตัวนำนั่งสมาธิเพื่อการเข้าถึงมาทำกายด้วยความองค์

0: ดเลยนะ
1: คร
0: ับ โดยบอกให้พุทธบริษัทสี่ทุกนิกายทุกองค์กร14เชื้อชาติ
1: คร
0: ับ ให้ทุกท่านรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สาธ
0: ุนี่14เชื้อชาติเลยนะท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเนี่ย
1: ครับ
0: และน้อมนำใจทุกคนให้กำหนดความสว่างนึกถึงดวงแก้วกลมใสไว้ที่กลางท้องพร้อมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วย
1: สาธุ
0: ไอ้พูดเป็นภาษาอะไรจ๊ะ
1: ภาษาอังกฤษครับ
0: ไหนเซมเปิ้ลดิ
2: I would like to invite you all to find a comfortable close your eyes very gently and relax every part of your body from the top of your headYour forehead, your eyes, your face, your neck, both of your shoulders, both arms, down to the tip of your fingers. Relax them all completely. Your back, your chest, your legs, and to the tip of your toes. So that all the way from the top of your head to the tip of your toes.No remaining parts of your body with any stresses or tensions anymore. Relax, just relax.
0: ขอความเมตตาจากองค์ข้างแปลนั่นแหละองค์นั่นแหละ
3: ประมาณว่าหลับตาผ่อนคลายเบา
4: ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนให้สบาย
0: โอ้โหโอ้โหภาษาสุดยอดโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวส่งไปแอฟริกาได้เลยโอ้โหสุดยอดและยังเน้นย้ำอีกว่าหลวงพ่อธรรมโยครูบาอาจารย์ผมสอนเสมอว่าสันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายในใจของทุกคน
1: สาธุ

0: ยายปลื้มมากนะที่ท่านไปทำหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีซะด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูสิท่านจะเปิดเผยความในใจไปยังไงผมรู้สึกภาคภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำคำสอนของหลวงพ่อสู่มวลมนุษยชาติครับนี่จ้าทำให้ออสเตรเลียสว่างสวย
1: จ
0: ้าแล้วพ่อครับความเงียบตรงนั้นมันทรงพลังจนเหลือเชื่อครับมันคือพลังแห่งสันติภาพที่ลบความวุ่นวายของมหานครใหญ่หายไปในพริบตาเลยจนหลังเสร็จพิธีคณะสงฆ์และสาธุชนหลายท่านต่างขอบคุณด้วยความซาบซึ้งแต่บอกว่ามันสงบมากมันนิ่งมากฉันไม่เคยเจอการทำสมาธิที่ทรงพลังง่ายและชัดเจนแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตจนหลายๆองค์กรมาติดต่อท้าทามให้ผมไปนำนั่งกับคนในองค์กรเขาบ้างโอ้สุดยอดเลยเนี่ยและอีกไม่กี่วันต่อมาทางคณะทำงานองค์กรพุทธเขาให้ผมบินข้ามเมืองเลยนี่จ้ะมาที่วัดมินกวางซึ่งวัดมินกวางอยู่มหานครซิดนีย์พระนำชาพุทธทุกนิกายอีกพันกว่าคนนั่งสมาธิน ี่เดี๋ยวนี่เราดูแล้วเราจะปลื้มนี่จ้ะ

0: ัง
1: โอ้สุดยอดค่ะวันสาธุสาธุสาธุโอ้สุดยอดนะ
2: คร
1: ับแล้วว่าครับงานประกวดเผยแพร่ในต่างแดนนั้นต้องเสียสละและลำบากมากครับทำไมอ่ะจนผมต้องพรรณนาเป็นบทกลอนสถานโลก
2: ว้าว
1: โอ้นี่บทกลอนก็เก่งด้วยนะว่างานจะยากลำบากกายใจไม่ท
2: ้อ
1: สู้เพื่อพ่อสู้เพื่อธรรมไม่ถอยหนีต้มชีวิตชีตังเมสร้างบารมี
2: อ
1: ยอมชีพลีเพื่อวิชาถึงสุดธรรมโอ้แล้วพ่อครับล่าสุดผมยึดพื้นที่สร้างสันติภาพโลกถึงขั้นนำชาวพุทธทุกนิกายทุกเชื้อชาติมาบูชาข้าพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่วัดพระธรรมกายเมินเบินสำเร็จแล้วครับโดยทุกคนฟังเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อที่ถ่ายทอดสดไปนี่จ้ะให้เขาฟังส่วนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผมไม่สนใจผมมีหลักฐานครับนี่โอ้โหบูชาข้าพระที่วัดทำการเป็นประจำขึ้นเป็นประจำทุกเดือนครับนี่จ้านี่โอ้โหขอสาธุจ้าโอ้โหสุดยอดเลยและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็โดยคำพูดหลวงพ่อที่บอกว่าไปทำออสเตรเลียสว่างสวยนะลูกและก็ทำได้สำเร็จและตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมก็จะทุ่มสุดใจโอ้โหสุดยอดเลยและสุดท้ายนี้ผมน้อมบุญทุกบุญถวายหลวงพ่อครับและกราบขอพรจากหลวงพ่อไปให้ผมเผยแผ่จนสำเร็จเป็นอัศจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยครับก็ไปทำให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะจ๊ะในทุกคนทุกแห่งให้สำเร็จนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูสกกุ๊ปปลื้มปลื้มออสเตรเลียกันจ้ะ
3: หลวงพ่อธรรมชโยท่านให้โอวาทให้ไปทำออสเตรเลียสว่างสวยในรูปพระอาจารย์ถือว่าเป็นคำสั่งเป็นภารกิจจะต้องทำให้สำเร็จให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนวิศวะที่บ้านทำหมู่บ้านจัดสรรสร้างบ้านขายเป็นความหวังของครอบครัวจบการศึกษาอยากจะบวช3เดือนเพื่อศึกษาธรรมะอยากจะนั่งสมาธิก่อนทำงานแต่พอเวลาบวชไปขออยู่ต่อยมพ่อยมแม่ญาติคัดค้านในวันครบ1ปีของการเป็นพระนวกะถ้าบวชต่อก็เป็นพระประจำครอบครัวก็มาเราก็พูดตรงๆขอบวชไปเลยไม่ออกไปแล้วท่านก็ผิดหวังร้องไห้แต่เราใจแข็งคิดว่าทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุดแหละแต่เราก็พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความดีให้เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและพระศาสนาก็เห็นความตั้งใจของเราก็เริ่มมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในแต่ละมาควรมาวัดมาปฏิบัติธรรมมาบูชาข้าพระต้องใช้เวลาถึง10ปีกว่าทางบ้านจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในการที่เรามาบวชตอนบวชพรรษา2ได้รับการติดต่อจากเจ้าคุณหลวงน้าธโมท่านชวนหาทีมงานไปออสเตรเลียเราก็สนใจหลวงพ่อจะบอกว่าอยากจะขยายวิชาการไปทั่วโลกเนื่องจากมีอายุพรรษาน้อยรับบุญที่วัดพระธรรมกายถึงพรรษา4ได้เดินทางไปเข้าพรรษา5ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2543ก่อนเดินทางหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้โอวาทให้ไปทำออสเตรเลียสว่างสวยในรูปพระอาจารย์ถือว่าเป็นคำสั่งเป็นภารกิจจะต้องทำให้สำเร็จให้งานพุทธศาสนาวิชาการขยายในประเทศออสเตรเลียให้ดีที่สุดการบุกเบิกเริ่มต้นชาวบ้านที่เมืองซิดนีย์ได้จัดงานจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในระหว่างนั้นเดินทางไปต่างรัฐทุกเดือนเลยต้องไปลงพื้นที่หากัลยาณมิตรให้เข้าใจถึงคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยในการเผยแผ่ชินธรรมกายของหลวงปู่ขยายคนปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสุขภายในให้ได้สร้างบารมีใช้เวลา3ปีแล้วจะได้ขยายศูนย์สาขาตั้งที่เมลเบิร์นชาวบ้านเพื่อที่จะมาทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมมีญาติโยมมามากขึ้น

0: ในยุคที่มีการเผยแผ่ดาวธรรมจากประเทศไทยพระอาจารย์ก็เป็นคนบุกเบิกในการส่งสัญญาณดาวธรรมของหลวงพ่อไปถึงออสเตรเลียคนก็ได้เห็นหลวงพ่อเทศนาสั่งสอนธรรมะของท่านเป็นธรรมะที่เรียบง่ายเกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของการทำความดีเรื่องของการเลิกอบายมุขเขาก็เห็นว่าธรรมะของหลวงพ่อธรรมชโยดีจังเลยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมกับครอบครัวเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้การขยายงานของวิชาธรรมกายในประเทศออสเตรเลียเริ่มที่ขยายมากยิ่งขึ้นทุกศูนย์ก็มีคนมาเป็นหลักร้อยการขยายงานดีขึ้นมาเรื่อยตลอดระยะเวลา21ปีทางหมู่คณะญาติโยมวัดพระธรรมกายเมมเบิร์นได้ทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจกันตลอดในการที่จะขยายงานพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของหลวงพ่อจนกระทั่งเราไปจัดซื้อบ้านหลังเล็กๆทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมคนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นในปีที่หลวงพ่ออายุ80ปีเป็นการถวายพุทธธรรมหลวงพ่อเราได้จัดซื้อโบสถ์ที่มีความสง่าสวยงามอยู่ในใจกลางเมืองนครเมมเบิร์นมีความสะดวกในการเดินทางแล้วก็มีห้องปฏิบัติธรรมที่สามารถจุคนได้ถึง400ที่นั่งเป็นอาคารที่สมต่อการใช้งานการเผยแพร่ต่อไปญาติโยมมาร่วมกิจกรรมในทุกงานบุญได้อย่างดีทีเดียวชุมชนของออสเตรเลียมีองค์กรพุทธทั้งประเทศตอนนี้มี600องค์กรเฉพาะในรัฐวิคตอเรียที่พระอาจารย์อยู่มี140องค์กรที่ก็มาจากหลากหลายประเทศทั้งพุทธเถรวาทพุทธมหายานและก็พุทธวัชรยานไปทํางานร่วมกับเขานโยบายของหลวงพ่อพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพื่อที่จะร่วมกันทํางานพุทธศาสนาในออสเตรเลียให้กว้างไกลจุดสําคัญจัดวิสาขบูชานานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นวันสําคัญของโลกว่าพระธรรมกายของเราได้ร่วมกับองค์กรพุทธเมืองซิดนีย์และก็เมืองจัดขึ้นมาเนื่องจากงานวิสาขบูชานานาชาติจะมีการปฏิบัติธรรมเขาอนิมนต์พระอาจารย์ในการนำนั่งสมาธิทุกๆปีเรื่องของสมาธิเขาจะยอมรับวัดพระธรรมกายปีนี้เป็นปีที่ครบ25ปีที่สหประชานานาชาติก็ไปจัดที่รัฐสภาออสเตรเลียซึ่งงานนี้ก็จะมีผู้นำองค์กรพุทธตัวแทนของภาครัฐบาลก็คือประธานสภาแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็มีที่สมาชิกเอกอัครราชทูตหลายๆท่านมาร่วมงานพระอาจารย์ก็ได้มีโอกาสนำนั่งเจริญสมาธิภาวนาได้กล่าวถึงคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้กล่าวว่าสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายโดยแนะนำเรื่องของศูนย์การกายฐานที่7กับประชุมนั้นVenerable หลวงพ่อธรรมชโย said world peace begins with inner peace world peace begins with inner peace
1: ต้องสมาธิเท่านั้นจึงจะทำให้ทุกๆคนในโลกเข้าถึงสันติสุขภายในความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่แล้วในตัวของเราได้คือคนในโลกทุกๆคนถ้าหากมีความสุขแล้วจิตใจมันอิ่มใจแล้วเนี่ยจะเกิดความพึงพอใจสูงสุดจนไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ไปอีกแล้วมีแต่ความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สันติภาพและความมั่นคงในโลกนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างง่าย
0: ๆหลังจากเสร็จการเจริญสมาธิภาวนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชื่อคุณคริสโบวินก็ได้ขึ้นมากราบสุนทรพจน์วันนี้ได้มีโอกาสได้นั่งสมาธิเขารู้สึกมีความปลื้มปิติดีใจมากก็มีความสงบมากเลยก็ต้องขอขอบคุณในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานขอบคุณพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้ส่วนสมบัติจักรพรรดิของหลวงพ่อธรรมชโยที่ญาติโยมร่วมบุญมีนิสงส์มีประโยชน์มากๆจะไปสนับสนุนงานทุกๆด้านในการดำเนินงานของวัดเป็นบุญหลายๆบุญจะทั้งบุญถาวรและวัตถุบุญการศึกษาบุญการปฏิบัติธรรมบุญการเผยแผ่ขอกราบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสลูกได้ไปปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พุทธศาสนาธรรมกายที่ออสเตรเลียได้สานงานเพื่อพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและมีอาจารย์ในการเผยแผ่พุทธศาสนากายไปทั่วโลกซึ่งก็มีความปลื้มปิติใจทุกๆวันตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาลูกขอถวายอวยพรให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นผู้นำในการสร้างบารมีเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกๆตราบนานเท่านานผมก็จะตั้งใจทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาธรรมกายตราบจนสิ้นอายุขัยขอกราบขอบคุณหลวงพ่อ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอน
1: สะอึกมีเสียงก๊อกก๊อกเหมือนไก่ชน
2: ลูกได้ดู

อย่างนี้ตั้งแต่รุ่นหนุ่มจนกระทั่งอายุ50กว่ารู้จักมวยตู้ไหมจ๊ะมวยตู้คือมวยที่ต่อยทางทีวีจนกระทั่งช่วงท้ายของชีวิตคุณพ่อเจ็บป่วยเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเริ่มจากผ่าตัดตาทั้งสองข้างทำให้ถูกปิดตาสองข้างอยู่นานเกือบเดือนตามด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดออกมาเป็นลิ่มๆ หมอบอกว่าพ่อเป็นตับแข็งต้องผ่าตัดเสียค่ารักษาไปเป็นแสนพอจากโรงพยาบาลมาได้หนึ่งเดือนก็ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลไปอีกคราวนี้หมอบอกใหม่ว่าพ่อจะมีอายุอยู่ได้อีกแค่5ปี2ปีภายหลังผ่าตัดในครั้งนั้นพ่อก็เริ่มรับประทานอาหารไม่ได้จะสะอึกมีเสียงดังก๊อกก๊อกอยู่ในคอแล้วก็อาเจียนออกมาเดิมไม่ได้แม้กระทั่งน้ำบางครั้งอาเจียนอยู่สองสามรอบกว่าจะกลืนอาหารลงคอไปได้บ้างอาการพ่อน่ะเหมือนไก่ชนที่พ่อเอาขนหางไก่ปันนสเลตออกอย่างไรก็อย่างนั้นทุกครั้งที่จะกินอาหารจะมีเสียงคลอกอยู่ในคอพ่อนะเข้าออกโรงพยาบาลทุกเดือนเป็นเวลา5ปีจนกระทั่งอายุ63ปีจึงเสียชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2541ลูกน่าสงสารพ่อมากพยายามทำบุญส่งไปให้พ่อเสมอก่อนหน้าที่จะได้ทำบุญเสาแก้วลูกมักฝันเห็นพ่อมักฝันเห็นพ่อมาบอกให้ทำบุญให้ซึ่งลูกก็ทำให้ทุกครั้งตอนนั้นพ่อมีสภาพเป็นคนแก่อายุเท่าตอนก่อนตายแต่หลังจากทำบุญเสาแก้วให้แล้วลูกฝันเห็นพ่อเป็นหนุ่มดูสดใสขึ้นคำถามอาการเจ็บป่วยของพ่อที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลตลอด5ปีก่อนเสียชีวิตคือต้องถูกผ่าตัดตาสองข้างอาเจียนเป็นลิ่มเลือดตับแข็งเวลาสะอึกมีเสียงดังก๊อกก๊อกกินไม่ได้แม้กระทั่งน้ำเกิดจากวิบากกรรมใดบ้างก่อนพ่อเสียชีวิตลูกก็ได้นิมนต์พระ9รูปมาทำบุญที่บ้านและให้พ่อถวายผ้าป่า1กองบุญนี้จะช่วยพ่อได้อย่างไรบ้างหรือไม่คะคุณพ่อมีคตินิมิตเป็นอย่างไรขณะนี้พ่ออยู่ที่ไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรหลังจากทำบุญเสาแก้วแล้วพ่อมาเข้าฝันลูกและดูเป็นหนุ่มจริงๆลูกคิดไปเองหรือเปล่าคะแล้วพ่อได้รับบุญเสาแก้วหรือไม่บุญนี้ช่วยให้พ่อมีสภาพเป็นอย่างไรคะเอามาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาและนำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาพ่อต้องถูกผ่าตัดตาสองข้างอาเจียนไปริ่มเลือดตับแข็งเวลาสะอึกเสียงดังก๊กก๊ดื่มกินไม่ได้เพราะกรรมตีไก่ชกมวยเชียร์มวยและดื่มสุราเป็นอาจินกรรมซึ่งก็คือการที่เราไปทำร้ายเขาหรือยินดีผู้ที่ถูกทำร้ายไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์ก่อนเสียชีวิตลูกได้นิมนต์พระ9รูปมาที่บ้านให้ท่านถวายผ้าป่า1กองรวมกับบุญที่ท่านเคยบวชจึงได้ไปตัดรอนวิบากกรรมไม่ให้ท่านไปยมโลกหรือมหานรกบนนี้ได้อุ้มท่านไว้อยู่ในระดับภูมิเทวาระดับกลางโดยมีบ้านหรือวิมานของพ่อซ้อนอยู่ที่บ้านของท่านเพราะใจของท่านกึ่งหมองกึ่งใสค่อนไปทางเท้าอ่อนหรือเท้าขาวมีสภาพคล้ายๆตอนมีชีวิตอยู่มีอาหารเสื้อผ้าคล้ายตอนเป็นมนุษย์ตอนแก่ต่อมาลูกได้ทำบุญเสาแก้วแล้วที่ไปให้ท่านก็ทำให้ท่านมาเข้าฝันจริงๆในสภาพที่หนุ่มขึ้นโดยบุญเสาแก้วดังกล่าวทำให้พ่อมีสภาพที่ประณีตขึ้น
อาหาร

ทิพย์ที่ละเอียดประณีตขึ้นบ้านที่ซ้อนอยู่กับบ้านของตนเองก็ประณีตขึ้นตัวเองก็เรืองรองขึ้นมีรัศมีเรืองรองขึ้นนิดๆพอรู้สึกดีใจที่ลูกอุทิศบุญไปให้และเชื่อเรื่องบุญมากขึ้นเพราะก่อนอุทิศบุญให้กายละเอียดของท่านยังมีอาการเจ็บปวดคล้ายตอนก่อนตายเป็นระยะระยะแต่หลังจากอุทิศบุญไปให้แล้วท่านก็หนุ่มขึ้นสบายตัวสบายใจขึ้นมากท่านยังฝากบอกว่าท่านอยากได้บุญอีกให้ทำบุญเล่าที่ไปให้ท่านมากๆ

ุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาริยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dimc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญและพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งแก่เราบุญเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ไม่ใช่ถ้าเรารักตัวเราเราก็ต้องนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงองค์พระฝึกหยุดฝึกนิ่งทำใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้ให้ดีพอถึงคราวคับขันในยามไหนตอนไหนสถานการณ์ใดเราจะได้ใช้สิ่งนี้เป็นที่พึ่งแก่เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดพระธรรมกายณศูนย์สื่อมวลชนวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงนำคณะหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาให้การปฏิสันถารคณะผู้มาร่วมลงนามถวายความอาลัยโดยมีนายองค์อาจนุชธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการดำเนินงานทั้งนี้วัดพระธรรมกายได้จัดสถานที่สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปอย่างสมพระเกียรติพร้อมทั้งจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตามมติมหาเถรสมาคมครั้งพิเศษที่6/2569ซึ่งกำหนดการแนวทางให้วัดทั่วราชอาณาจักรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติคณะครูจากเนปาลเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความดีสากล5ประการหรือ UG5 รุ่นที่4ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีณห้องอบรม1205ชั้น2อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงได้มีการ

0: การจัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความดีสากล5ประการสำหรับคณะครูจากประเทศเนปาลรุ่นที่4โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศศาสนกิจวิมลรองผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้เข้าอบรมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังได้มอบเสื้อ UG5 ให้แก่คณะครูผู้เข้าอบรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการทำความดีร่วมกันสำหรับการอบรมในรุ่นที่4นี้มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศเนปาลเข้าร่วมโครงการจำนวน21ท่านโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเรียนรู้แนวคิดและฝึกฝนตนเองตามหลักความดีสากล5ประการประกอบด้วยความสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาและสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมตลอดจนสามารถนำทักษะและกระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและขยายผลสู่เยาวชนในประเทศเนปาลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ด้านการแปลภาษาและการประสานงานจากทีมพระอาจารย์ซึ่งจะอยู่ร่วมอำนวยความสะดวกและนำปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดจนจบโครงการเพื่อให้คณะครูจากประเทศเนปาลสามารถเข้าถึงเนื้อหาและหลักการปฏิบัติธรรมได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องที่สุด
1: I am very excited in Dhammakaya Temple. I am very very grateful from Lumini Culture Municipality. This program is very useful for teacher because this program is help personal behavior, change personal behavior and also teaching learning activities.
2: รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาวัดพระธรรมกายแล้วก็โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากสำหรับคุณครูที่จะนำไปใช้ที่เนปาลค่ะ
1: One thing, this morning teaching is very important rules. Universal good things UG5 politeness, punctuality, orderly, cleanliness, yoga and meditation is very important components. These components also help our life change and behavior change.
2: ได้รับความรู้ที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเกี่ยวกับความดีสากลคือสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็สมาธิหัวข้อเหล่านี้นะมีความสำคัญต่อชีวิตที่จะไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
1: This program is very important. Dhammakaya temples are organized. I heartily thankful from Nepal. All teams, accommodation, hospitality, and other things are good managed. So we are all team very, very happy.
2: ก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยกับมูลนิธิวัดพระธรรมกายที่จัดให้มีการอบรมครั้งนี้เกี่ยวกับที่พักความเป็นอยู่และการจัดการที่ดีมากพวกเราทั้งหมดก็ขอขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ
0: โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สามเณรและพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองสามเณรใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อต้อนรับศาสนทายาทใหม่เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและครอบครัวในการร่วมกันดูแลและส่งเสริมการศึกษาของสามเณรโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมเป็นประธานในพิธีส่วนพระอติคุณทิตะวโรด็อกเตอร์รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นผู้แทน

มเณรได้กล่าวสุนทรพจน์พร้อมทางรับทุนการศึกษาการประกวดทักษะทางวิชาการก่อนเข้าสู่พิธีถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สามเณรใหม่ได้แก่กระเป๋าหนังสือเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยคณะท่านเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันน้อมถวายแด่สามเณรเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีและวิชาสามัญซึ่งถือเป็นโครงสร้างหลักในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากนั้นเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองสามเณรโดยคณะสงฆ์และครูผู้ดูแลได้รวมชี้แจงถึงโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนระเบียบปฏิบัติกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันรวมถึงแนวทางการหล่อล้อมฝึกฝนตนเองด้านศีลธรรมของสามเณรตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนและส่งเสริมกำลังใจเพื่อให้สามเณรสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในสมณเพศและเติบโตไปเป็นพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้คู่คุณธรรมบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลาบปื้มปิติยินดีของทั้งสามเณรใหม่และผู้ปกครองทุกท่าน

0: สืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่06-1573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญาสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตากัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรมะลิวันแดงนิเวศได้กดปุ่มชวาลบุญไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ธรรมวัตรเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมและกัลยาณมิตรวนิดาครูดพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ทิพยบุพผาบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงแก้วโจและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งซึ่งมีคณะเจ้าภาพผ้าป่าประจำเดือนกรกฎาคม12คณะด้วยกันโดยมีกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วมีคณะเจ้าภาพจำนวน10คณะโดยมีกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เปล่งเจริญสิริชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคมีกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะและกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร

ที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายทิพยบุพผามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรสุดาพรคุกกัลยาณมิตรอมรชาญและครอบครัวกัลยาณมิตรปิยวานเมาลินกัลยาณมิตรพิธาเลิศพัฒนะพุทธานนท์กัลยาณมิตรสมัยเลิศพิชาชาญพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัสกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮคแลนด์และกัลยาณมิตรแองเจล่าอันเมโดนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรมาลีรอเรนเซนส์กัลยาณมิตรณทีตั้งพิสุทธิ์ที่พงษาและกัลยาณมิตรอุดมลักษ์เป็นส่วนพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทุกวันพระโดยประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และในเวลา 21:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างมากส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรอัมพันธ์ถาวรคำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนกัลยาณมิตรตัทธธานีหานสนะและกัลยาณมิตรอานนท์จันทะวงศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อชื่นชมความตั้งใจและความสามัคคีของเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านที่แม้จะอยู่ห่างไกลถึงต่างแดนแต่ยังมาร่วมการสั่งสมบุญใหญ่และสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งการทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนานี้ถือเป็นผังสำเร็จที่จะนำพาความสุขความเจริญมาสู่ตนเองครอบครัวและสังคมโลกค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเฮอร์มิเทจพร้อมด้วยคณะครูในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานพร้อมทั้งเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกปฏิบัติธรรมตามโครงการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมสากลเมื่อคณะนักเรียนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่และวิทยากรของวัดพระธรรมกายลอนดอนได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนจะนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้พุทธประวัติเบื้องต้นผ่านสื่อการสอนที่เข้าใจง่ายโดยได้รับความเมตตาจากพระชารีวังสัทธโร

้บรรยายธรรมนอกจากนี้เด็กๆยังได้เดินชมและเรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดอาทิเรียนรู้อัฐบริขารทำความรู้จักบาตรจีวรซึ่งเป็นเครื่องใช้ของพระภิกษุสงฆ์รวมถึงชุดกรวดน้ำอันเป็นการอุทิศบุญให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังได้ฝึกการกราบไหว้แบบชาวพุทธก่อนที่จะได้รับฟังหลักธรรมะเบื้องต้นจากพระอาจารย์พร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนฝึกปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นโดยได้ฝึกการผ่อนคลายร่างกายและทำจิตใจให้สงบและเป็นสมาธิซึ่งเด็กๆทุกคนต่างให้ความสนใจและตั้งใจร่วมมือปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเด็กๆได้นำอาหารแห้งจากบ้านมาร่วมตักบาตรด้วยตัวเองโดยในวันนี้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์จริงอย่างครบถ้วนตั้งแต่การชมวัดการกราบไหว้การนั่งสมาธิไปจนถึงการตักบาตรซึ่งเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีและความเมตตาให้กับคนรุ่นใหม่ในส่วนคณะครูได้กล่าวขอบคุณทางวัดพระธรรมกายลอนดอนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ความสงบภายในซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตของเด็กๆต่อไปคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับที่2จังหวัดสุโขทัยอันดับที่3จังหวัดน่านอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำปางอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดบึงกาฬส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง13อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง1และอันดับที่10นครหลวง11และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569

ามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอิสาภิภูโตปัจฉาตัปปติความริษยาย่อมร้อนใจในภายหลังสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้า กลางดวงเราให้ใสสะอาด

บริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาดองปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา

หรือทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนน้อมน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือเรื่องเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรื่องผู้บลับมานด้วยจิตที่เริ่มใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนด้วยกำลังของบารมีทำให้สามารถตรัสรู้เองโดยชอบหรือตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชาดรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าวิชาสามเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งคือระลึกชาติหนหลังได้อย่างมากมายว่าเคยเกิดเป็นชื่อนั้นตระกูลโน้นมีเสื้อผ้าอย่างนั้นมีอาหารอย่างโน้นเลวอย่างนั้นประณีตอย่างนี้สวยทุกอย่างนั้นสวยทุกอย่างนี้มากมายนับอสงไขยไม่ถ้วนนับพบนับชาติไม่ถ้วนเห็นขันห้าของตนเองเป็นวิปัสสนาเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนาขันธ์ 5ที่เป็นว่ายแต่เกิดรู้แจ้งเรียกว่าวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้หมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเปาะไข่ออกมาแล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งความไม่รู้หมดไปเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่ น้อมจิตไปสู่จุตูปปาติยานจุตูปปาติยานญาณอย่างรู้เรื่องราวการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเล็งเห็นสัตว์เหล่านี้ว่าแต่เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่บายทุกขติวินิบาตนรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชารู้อย่างแจ่มแจ้งเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาชาแปลว่ารู้วิแปลว่าแจ่มแจ้งวิชาซ้อนชอช้างอยู่หลังโวเวนสริอยู่หน้าชอช้างสระอ่านว่าวิชาคือความรู้แจ้งเห็นแจ้งรู้แจ้งเรื่องมาจากเห็นแจ้งความไม่รู้แจ้งคืออวิชาหมดไปเป็นวิชาที่สองเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเปาะไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรบังแล้วเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สองที่วิชาที่สามอาสวัคคายานว่านี่คือทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าน้ำไหลน้ำพันเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักกองชอบใจเป็นทุกข์พ่อแม่ตายพี่น้องตายปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์เห็นสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งหลายสามคือความทะยานอยากในกามตัณหาภวะอันวิภวันตัณหาคือกามภพรูปภพอรูปภพนั่นเองเห็นความทุกข์ดับเรียกว่านิโรธะเมวันดับคือดับไม่เหลือด้วยการคลายออกซึ่งราคะทั้งหลายตัณหาทั้งหลายสามสิ้นตัณหาด้วยการคลายออกจนหมดอันนี้โลธาเป็นระดับ

ก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับตัณหาทั้งหลายตัณหามันมืดมันดับได้ก็แจ้งเห็นหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิรอบ3อาการ12เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาอวิชชาที่มีมายาวนานแสนนานหมดไปหมดไปสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า และข้อที่ควรประพฤติอีก15ประการมีศีลสังวรอินทรีย์สังวรเป็นต้นสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพันธรรมปีติในธรรมยินดีในธรรมเข้าถึงธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หมดอายุขัยพระองค์เข้าสู่อายตนะนิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตลงกับวิถุรุ่นแจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้ควรฝึกอย่างรุนแรงบุคคลนี้ควรฝึกอย่างระบุลม่อมบุคคลนี้ควรฝึกทั้งรุนแรงและระบุลม่อมบุคคลนี้ไม่ควรฝึกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงพิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงณสังกัตนครเชิงบันไดอยู่ที่สังกัตนครหัวบันไดอยู่ที่เขาพระสุเมรุดาวดึงพรมตามเสด็จทรงทำบันไดเงินจวงเทวดาบันไดทองทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นสรรพสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์ที่พรหมเห็นอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นมนุษย์ผมมาลู่ผมเห็นก็อย่างแจ่มแจ้งจะอย่างจะแจ้งแม้นอยู่ไกลแสนไกลคนละภพละภูมิสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นพุทธสิริจะประดังสีมีพรรณหกเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการเห็นอนุปยัญชนะ80เห็นก็อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ได้เห็นไกลๆเห็นก็อย่างแจ่มแจ้งผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยโดยรอบ36โยชน์576กิโลเมตรเอาเชือก576กิโลเมตรมาปักหลักไปที่สังกัตนครขึง576กิโลเมตรและล่างเป็นวงกลมผู้ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้โอกินทรนครราชที่แม่น้ำโขงก็เห็นด้วยกระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคทุกปีก็บูชามาตลอดจนถึงทุกวันนี้เป็นตำนานเล่าขานกันสืบต่อมาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้

การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระสุสัญญาการเถระครั้งนั้นเขาได้เห็นผ้าบังสุงกุลจีวรของพระศาสดาห้อยอยู่บนยอดไม้แล้วปนมมือกระทำอัญชลีไปทางทิศทางนั้นไหว้ผ้าบังสุกุลจีวรด้วยจิตที่เดื่มใสตลอด92กับด้วยผลของบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลบุญแห่งการไหว้พระไหว้บังสุกุลจีวรของพระพุทธเจ้าและกับที่สี่ตะกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าทุมหาระปกครองทวีปทั้งสี่ด้วยรัตนทั้งเจ็ดชาติสุดท้ายได้ออกบทบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์แปดการบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดมันตัวบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่เรื่องทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนดกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอนุชัยอนันตชโยพระภิกษุรุ่นที่26 26วิริกโลกพระบุญช่วยจันโทภาโสพระมหาอัตพลกุลสิทธโธพระอาจารย์และกระบิกสมศักดิ์เขมีกาวัจเจวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกระบิกทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนกองทุกข์ในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กระมิดอนันต์อาสวะโภกินกระมิดภัยสารทวีชัยถาวรกระมิดสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองมัทราสุโรธสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลังลิขิตกรมิตรสุริพรชายาสุจรัตและครอบครัวโตกาอรัญญเสกกรมิตรสุริยสุริสาสาดนันจงรุ่งเรืองกิจกรมิกิตวัฒนาพรกันดาพลปีชนาพรสุขสว่างวิทมาลีพนมชัยนิตยามณีการการจนสุภักพ่อเสกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคดร.กิติชัยกรมิกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กระมิตรสุจัญญาวรุธมริษาพิจารณาพิรัตกระมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกระมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตร

ขมิสุวรรณาสุภัทราสุรชัยตันตินิรมัยทีมตจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันธ์กิมิตมงคลลาวันจิรามพัฒนาขุนแรงครอบครัวกิมิตรันพันประภาบริปัญชยาแม่ศศิลาพ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกนิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิดาตั้งจิตวิริยะสกุลกนิมิตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพันธนามกนิมิตสุวภีพงสุวรรณกนิมิตศรีวรรณาลาหะตีรานนท์ ด็อกเตอร์สุภชัยศรีสุภอักษรกนิมิตปิยนันท์บุญสูงสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคณะกนิมิตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกิมิตประคองยอดแวชัดกิมิตแม่บงเต็งประกอบกิจแม่คำศรีเปรินพ่อสุพจน์เปรินแม่คำเผยวงธรรมกิมิตเจียสี่เกียงมิตรชูวณีเอ็ดครับกิมิตน้องชาขาวกิมิตสุนทรสายันบุญเครื่องศรีดมพงศ์กิมิตสุเทพกิมหลวงสันติวงศ์ปริยพัฒน์ทองแก้วและกระพิษทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อ

0: ในด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระผ
0: ู
1: ้ปรามา
0: ณนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ
1: ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: ฐานะมหาธรรมกายเจดีย์
1: ฐานะพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งเรื่องธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ส
0: มบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้
0: งมังสาจักษุ

0: ทาจักสุ
1: ทิพยานจักสุ
0: ทิพยาจักสุ
1: ปัญญาจักสุ
0: ปัญญาจักสุ
1: สัมมันตจักสุ
0: สัมมันตจักสุ
1: และธรรมจักสุ
0: และธรรมจักสุ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
1: มรรคผลนิพพาน
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: มีสมบัติอจินไตย
0: มีสมบัติอจินไตย
1: ท่านใช้ในวันนี้
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาทีวันคือล่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้น
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคือล่วงไป
0: ม
1: ากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพียงน
1: ั้
0: น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ถึงคราวละโล
0: ก
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพย
1: ย
0: กาย
1: ที่รุ่งโรจน์
0: สว
1: ่
0: างสวย
1: ด้วยสาหัตรังสี
0: ให
1: ้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ีวงบุญพิ
0: เศษ
1: เขตบรม
0: มาโพธ
1: ิ
0: สัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ
1: ้
0: าท
1: ั้
0: งปวงน
1: ี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระส
1: ั
0: มมาส
1: ั
0: มพ
1: ุ
0: ทธเจ
1: ้
0: า
1: ทุกๆพระอง
0: ค์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ปราบมาร จ
1: ง
0: ท
1: ุ
0: กประการเถิด
1: นิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ไว้รันเถิดอานทุกตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: Ame Sangkho Menantho ประสงค์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็น

0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่อง
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้

0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดา

บุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สุราเป็นตัวสำคัญตัวสำคัญทีเดียวแบบเดียวกันโลภะโทสะโมหะสามข้อนี้ใครเป็นสำคัญโมหะเป็นสำคัญตัวหลงเป็นตัวสำคัญถ้าว่าไม่มีศีลจริงแล้วจะอวดว่าปฏิบัติศาสนาล่ะโกงตัวเองไม่ทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์ได้ตัวเองจะต้องอยู่ในปลักกิเลสนั่นเองเปลื้องตนพ้นกิเลสไม่ได้เหตุนี้ต้องคอยระแวดระวังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึง

0: 要死吧，有八十万不会，越要死吧，有八十万不会。
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะนักเรียนกราบ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไป

เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5

0: แล้วทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ 10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะสาธุวันนี้เดี๋ยวเราก็มาทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสแล้วก็หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะตอนปักหลักสร้างบารมีศูนย์อบรมเยาวชนตาพยาจังหวัดสระแก้ว
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้

0: จะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสุดที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาด้วยหรือคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะคือคาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุ072ให้

0: ทำอย่างนี้กันนะจ๊ะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีจ้า
1: สาธุ
0: คือรวยไปทุกชาติเลย
1: สา
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระนิพพานทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: ตอนนี้ลูกๆก็นั่งธรรมะกันทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วตอนนี้ยังมีใครติดนั่งสมาธิแล้วฟุ้งไปเรื่อยๆอยู่บ้างหรือเปล่าจ๊ะก่อนอื่นเราต้องยอมรับว่าในแต่ละวันมันมีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจแต่ว่าพอถึงเวลาเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆเนี่ยความคิดเหล่านั้นก็เข้ามาบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ถือให้เป็นว่ามันเป็นเรื่องปกติมันแปลกอย่างหนึ่งนะจ๊ะใจเรามันจะฟุ้งตอนที่เราหลับตานี่แหละเรื่องอะไรต่างๆที่ลืมไปตั้งกี่สิบปีแล้วนี่หลายสิบปีแล้วพอหลับตาปั๊บถ้าภาวนาอีกสักหน่อยมาแล้วมาเยอะแยะเลยดังนั้นถ้าตอนนี้ใครนั่งทำมาแล้วยังติดฟุ้งอยู่ครูไม่ใหญ่มีวิธีแก้คือลืมตาเนี่ยจ๊ะค่อยๆลืมนะจ๊ะอย่าลืมตาแบบผู้หลุดพลาดขึ้นมาเลยให้ค่อยๆไปเยอะเปลือกตาขึ้นแล้วค่อยๆลืมตาไม่ต้องไปปัดไปไล่ไปต่อต้านเพราะถ้าเราไปกับไล่ความฟุ้งมันจะเหนื่อยฟรีไม่ได้ผลนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะฮึดฮัดนี่เนาะเราจะหลับตาลืมตาสักกี่ครั้งก็ได้ไม่มีใครว่าจะไม่ผิดหลักวิชาแต่อย่าไปฮึดฮัดนั่งสบายๆอย่าไปหงุดหงิดขึ้นงานลำคาญความฟุ้งที่เราไม่ต้องการนะจ๊ะยิ่งลำคาญจิตจะยิ่งหยาบความลำคาญก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราไม่ลำคาญนี่นะมันต้องสู้กันด้วยวิธีการนี
1: ้
0: อย่าไปลำคาญพอเราไม่ลำคาญความลำคาญก็หมดไปเลยความเบาสบายก็จะเข้ามาแทนที่นะจ๊ะจากฟุ้งมากกับมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็ไม่ฟุ้งก็จะนิ่งเองเลยใช้การลืมตาดีกว่านะจ๊ะลืมตามองดูภาพหลวงปู่คุณยายหรือดูดวงแก้วองค์พระก็ได้นะจ๊ะทำได้ไหมแล้วก็ลองนึกเล่นๆว่าเรายังสามารถจำภาพดวงแก้วองค์พระได้ไหมนี่นะจ๊ะดูที่ว่าอยู่ตรงไหนลักษณะดวงแก้วองค์พระแก้วเป็นอย่างไรนะจ๊ะนึกง่ายๆเพลินๆอย่างเงี้ยอยู่กับหลวงปู่องค์พระดวงแก้วให้สบายๆใจแล้วก็ค่อยๆหลีตาลงมาหลับตาสักคร ู่ลูกอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาเพียงเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพภายในได้อย่างง่าย
1: ๆ
0: นี่จ้าถ้าความฟุ้งยังมาอีกก็ลืมตาใหม
1: ่
0: อย่างนี้นะจ๊ะจะหลับตาลืมตากี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นไรก็ยอมก่อนเนาะเดี๋ยวมันก็จะยอมเราเองอย่าลืมว่าเราเป็นนักเรียนอนุบาลเราต้องพร้อมเสมอที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนะจ๊ะอย่าไปหงุดหงิดงานฟุ้งซ่านลำคาญใจเนาะจะฟุ้งมากฟุ้งน้อยไม่ยากดอกเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับไว้ใช้แก้เพียงค่อยๆ

0: กับผมพระทวีอาจารพัทโทประธานสองศูนย์อบรมเยาวชนตาพยาจังหวัดสระแก้วครับนี่ยกมือแล้วนี่นี่จ้าสาธุจ้านี่หนูสาธุจ้าย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2553วิธีแรกที่กระผมกล้าเข้าสู่วัดพระธรรมกายก็กล่าวว่าจะมาบวชแค่4เดือนพระคนชนก็บอกว่าทางวัดกำลังตั้งการพระพี่เลี้ยงจำนวนมากถึง3,000รูปช่วงนั้นเหรอ
1: ใช่บวชแสน
0: เพื่อไปลุยงานโครงการบวชเข้าพรรษาทั่วไทยอ๋อบวชแสนนะหลังบวชเสร็จผมยังถูกส่งตัวเป็นพระพี่เลี้ยงที่วัดบ้านกุดเวียนจังหวัดสระแก้วด้วยบนบันดาลหรืออย่างไรก็ไม่ทราบครับพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ท่านมอบภารกิจสุดท้าทายผมทำ คือให้ไปทำหน้าที่สอนนักธรรมตรีโอ้สุดยอดเลยเนาะ เป็นพระอาจารย์เลยเนาะ ให้กับพระน้องเลี้ยงบวชใหม่ถึง46รูป ดูสิว่าท่านจะรู้สึกว่าไงเนาะตอนนั้นบวชได้กี่ภาษาจ๊ะยังไม่ได้ภาษาโอ้โหหลวงพ่อครับผมเองแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเรียนนักธรรมมาก่อนแต่ทำไงได้ในเมื่อนักสร้างบารมีต้องไม่มีข้อแม
1: ้
0: ดูสิว่าท่านจะทำไงหลวงพ่อครับผมเลยทำเนียนๆ อ๋อนี่วิญญาณเก่าของครูพระเน
1: ี่
0: ยครูพระเก่าเนาะถึงได้ทำเนียนได้เนียนสวมวิญญาณผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมโอ้นี่ไม่ธรรมดานะโอ้ต้องมีมากโอ้นี่เนาะสอนพระน้องเลี้ยงโดยจะให้อ่านล่วงหน้าก่อนสอนแล้วก็ยังโอเคโอเคโอเคแล้วอยากรู้ไหมครับผลลัพธ์มันขั้นเทพขนาดไหนอยากไหม
1: อยากรู้
0: นี่จ้ะซึ่งผมก็อัศจรรย์ใจเหมือนกันครับว่ามีพระน้องเลี้ยงสอบผ่านการจำนวนมากถึง10กว่ารูป
1: สาธ
0: ุโอ้โหพระน้องเลี้ยงสอบผ่านแต่อันนี้จ้ะผมซึ่งเป็นผู้สอนเองกลับสอบไม่ผ่านซะงั้นอ๋อก็เพราะผมไม่ได้สมัครสอบนี่ครับเนื่องจากแค่ว่าเดี๋ยวช่วยเป็นป้าพี่เลี้ยงเสร็จยังไงก็ต้องศึกอยู่แล้วนี่นะแต่พอผมเห็นพระน้องเลี้ยงที่ผมสอนจบนักธรรมตรีได้เนี่ยมันปลื้มยังบอกไม่ถูกอีกทั้งก็ตกหลุมรักชีวิตนักบวชขึ้นมาอย่างจริงจังเลยนี่เนาะมาเข้าใจเป้าหมายชีวิตได้กับพระคำสอนหลวงพ่อจนใจมันสั่งตัวเองใหม่ว่า

0: เอาเวลาม
1: าสร้างบารมี
0: โอ้สุดยอดนะทีนี้ผมก็เดินหน้าเข้าอบรมพระนวกาศที่วัดพระธรรมกายจนจบหลักสูตรเจ้าวาดรับบุญในตำแหน่งพระอาจารย์ประจำจังหวัดสระแก้วจนมาใช้งานหลวงพี่ประจักษ์บุกบอกศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศท่านยังเห็นฝีไม้ลายมือผมก็เลยส่งให้ไปบุกเบิกสร้างศูนย์สาขาแห่งใหม่บนผืนดินเปล่า33ไร่เศษที่จะภาพถวายให้วัดซึ่งธรรมะคือศูนย์อบรมเยาวชนตาพยานั่นเองนี่เนาะโอ้จุดเริ่มต้นศูนย์อบรมเยาวชนตาพยาครับนี่ศาลาการเรียนนี่หอชั้นนี่อาคารจำวัดโอ้เก่งอย่างนี้โอ้โหดูศาลาการเรียนสิหอชั้นสิอาคารจำวัดสิโอ้โหนี่จ้านี่จ้าหัวใจยิ่งใหญ่มากเลยนี่ก็เป็นพื้นที่รับประเคนพระทหารจากสาธุชนครับร่วมปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาพระอาทิตย์ต้นเดือนครับมีสาธุชนมามากมายเลยโอ้เยอะเลยเต็มศาลาเลยแม้แผ่นดินแห่งนี้จะดูแห้งแล้งแต่ทุกวันกลับชุ่มอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมและมีเสียง

0: สวดมนต์ครับ
1: สา
0: โอ้ เห็นภาพแล้วน่าปลื้มจังเลยเน
1: ี่
0: ยนี่จ้ะนี่จ้ะนี่ทูจาโอ้สุดยอดเลยนะก็ต้องเริ่มอย่างนี้ไปก่อนช่วงเขาไปบกเบิกมองไปทางไหนก็มีแต่ความเวิ้งว้างจิตเลยว่างเลยนี่นะโอ้แต่นี่เมื่อหลวงพ่อให้มาปักหลักผมก็ปักหลักหลังผมก็กางเต็นท์นี่ปักหลักจำวัดรูปเดียวนี่นะจ๊ะอยู่ใต้ต้นไม้เลยครับอยู่กับลูกกับเทวานี่นะนี่เราอยู่ด้วยกันนี่จ้ะตื่นเช้าก็ไม่มีอะไรฉันก็ถูกแล้วตื่นมาจะมีอะไรอย่างก็เลยออกบิณฑบาตออกบิณฑบาตครั้งนั้นโอ้โหได้น้ำอัศจรรย์นี่จ้ะน้ำเปล่า2ขวดแล้วก็ตัวแทนมะม่วงทั้งสวน1ลูกนี่เป็นตัวแทนนี่จ้ะกลับมามาอีก2ห่อนี่นะมันก็เพียงพอแล้วนี่นี่นะวินาทีทั้งนั้นฉันอยู่รูปเดียวนะจ๊ะกลางที่ดินอันเวิ้งว้างนี่นะน้ำใต้ความปลื้มก็คลอไหลออกมาไม่หยุดเลยฉันไปก็คิดในใจไปว่าโอ้ชีวิตเราโอ้โหนึกถึงชีวิตเลยนะชีวิตเราถึงขั้นนี้แล้วเหรอนี่นะที่มีเราเพียงลำพังเขาก็ต้องให้ปีวิเวกนี่ความวิเวกเกิดขึ้นแล้วแต่สตังค์ไม่มีมองทางไหนก็รู้สึกว่าเป็นเศรษฐีเพราะมีแต่ที่ดินว่างเปล่าจะสร้างบารมีเนี่ยแม้ไม่มีมันนี่ก็ต้องลุยพอยิ่งคิดนะจ๊ะน้ำตาแห่งความปลื้มก็ยิ่งไหลดีใจที่ได้เป็นเจ้าของบุญใหญ่โอ้นี่เนาะทำได้ด้วยตัวเองเราเป็นเจ้าของบุญใหญ่จริงๆแต่ในใจไม่เคยท้อเพราะผมเป็นลูกหลวงพ่อ
1: ท้อไม่เป็น

ในวันต่อมาหลวงพี่ประจักษ์ก็ได้ส่งพระน้องมาช่วยอีกสองรูปรวมเป็นสามรูปผมมีความรู้สึกอุ่นใจเพราะอย่างน้อยผมก็จะมีคนมาลำบากเป็นเพื่อนด้วยโอ้โหอุ่นใจเนาะโอ้แต่พออุ่นใจได้ไม่นานเท่าไหร่ก็เข้าหน้าฝนเจอพายุกระหน่ำซัดถล่มจนเต็นท์พังสะบักสะบอมเลยน้ำก็ท่วมถนนก็ขาดถูกแต่ขาดจากโลก

ไปนะครับโอ้โหวิเวกเลยต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติขั้นสุดไม่จะต้องใช้ไฟจากแสงเทียนแต่ยิ่งมืดมิดก็ยิ่งต้องจุดประกายยิ่งอุปสรรคมากมายก็ยิ่งต้องทลายให้สิ้นโอ้คมคมคมนี่นะหลวงพี่ปล่อยให้อดถึงนั้นก็ได้หัวใจยิ่งใหญ่เนาะผมจึงตั้งใจปฏิญาณตนว่าจะพลิกแผ่นดินถิ่นทุรกันดารอย่างนี้ให้กลายเป็นแผ่นดินธรรมเผยแผ่วิชาธรรมกายให้

0: โอ้อัศจรรย์เนาะ
1: อัศจรรย
0: ์โอ้แล้วผมก็เริ่มลุยลุยลุยลุยทำทุกอย่างได้ขุดดินก้อนแรกสร้างอาคารเอกประสงค์ทำถนนเผยแผ่ธรรมะรอบวัดทำงานพัฒนาทุกด้านปัจจุบันมีพระอยู่ประจำถึง9 รูป
1: สา
0: ธุ

0: สาธุ
1: และทำทุกกิจกรรมบุญทุกอย่างตามที่วัดพระธรรมกายกำหนดอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลย
0: สาธ
1: ุจะโอ้โหฟังแล้วปลื้มเนาะ
0: ปลื้ม
1: ดีจังแต่แล้ววันหนึ่งมีทหารยกทัพมาที่วัดมากมายเลย
0: คร
1: ับ เอ๊ะมาไหมจ๊ะทหารอ๋อมาขอใช้สถานที่ผ่านแล้วไปแล้วก็มีการจัดโครงการบำรุงสำเนียงภาคฤดูร้อนด้วย
0: ครับ
1: จ
0: ๊
1: ะจัดโครงการสมบทหมู่ช่วงเข้าพรรษาด้วยครับนี่เนอะโอ้ดีจังโอ้สาธุสาธุทำบุญใหญ่เลยเนอะสุดท้ายนี้ก็บอกว่ากราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดแต่โอกาสพระลูกชายคนนี้ยามที่หลวงพ่อเหนื่อยล้าขอให้รู้ว่ายังมีพระรูปนี้อยู่ที่ตาปัญญาที่คอยใช้ยาเหงื่อและลมหายใจเกื้อหนุนงานใหญ่ของหลวงพ่อตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับหลวงพ่อครับผมรักหลวงพ่อล้นใจ

จ้ะอืมสาธุสาธุสาธุอืมเป็นไงอืมจากแผ่นดินที่ว่างเปล่าอืมกลายเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะก็ได้อาศัยความกตัญญูนั่นแหละนะพระอาจารย์ทวีนะที่ท่านไปบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนตาพยาจังหวัดสระแก้วนะก็ความกตัญญูล้วนๆเลยนะกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาแหละนะท่านก็ประพฤติปฏิบัตินะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจนรู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ภายในตัวนะอยู่ภายในตัวแล้วก็ได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์นะก็เลยมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นะก็เลยทุ่มสุดสุดหัวใจเลยนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะก็ถือว่าเป็นความปลื้มปิตินะเดี๋ยวเราก็มาดูว่ามาต่อเรื่องวันนี้ก็เป็นเรื่องของมงคลของชีวิตน่ะมงคลของชีวิตนะมงคลของชีวิตพระพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้เลยว่ามงคลของชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกก็อยู่ที่ตัวเองแหละเหมือนกันนะก็คือไม่ใช่เป็นมงคลคิดนะมงคลที่จะไปอ้อนวอนใครทั้งนั้นก็คือมงคลธรรมนั่นเองนะลงมือทำก็ฝึกฝนอบรมตนเองนี่แหละทำไปอันนั่นแหละจะเป็นมงคลของชีวิตจริงๆนะก็เราก็มาถึงก็เราก็ต้องมาเริ่มที่มงคล38ประการหรือมงคลสูตรเนี่ยมงคลชีวิต38ประการนะก็มาถึงหมวดที่7เอาดีเป็นเอาดีเป็นก็มาถึงมงคลที่25แล้วนะก็คือมีความกตัญญูนะกตัญญูตานะกตัญญูตาคุณธรรมข้อนี้สำคัญนะสำคัญการที่เรา

เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตภายในชาตินี้นะและชาติต่อๆไปเนี่ยแม้กระทั่งธรรมะภายในก็ต้องอาศัยคุณธรรมข้อนี้แหละนะเป็นพื้นฐานเลยเป็นพื้นฐานเลยก็ต้องฝึกต้องฝึกนะเราก็ต้องมาดูความหมายก่อนนะก็มาดูความหมายก่อนความกตัญญูก็คือการรู้คุณนั่นเองนะอย่างพระอาจารย์ทวีเมื่อกี้ก็รู้คุณพระพุทธศาสนารู้คุณของครูบาอาจารย์นะคือการรู้คุณรู้บุญคุณนั่นเองรู้อุปการะคุณของนะของผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ที่มีอุปการะต่อเรานะคือก็จำเลยนะจำเพื่ออะไรจำเพื่อจะมีโอกาสตอบแทนเมื่อไหร่ก็จะตอบแทนทันทีนะอย่างท่านพระอาจารย์ทวีก็แม้มีโอกาสปุ๊บแม้จะเป็นความยากลำบากนะพื้นที่โล่งว่างนะทุ่งนาฟ้าโล่งนะก็สู้นะอย่างเงี้ยนะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่นะก็จะผู้ที่มีความกตัญญูเนี่ยมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะกตเวทีนะคือตอบแทนคุณนะตอบแทนคุณทันทีนะกตัญญูต่อสิ่งใดบ้างกตัญญูต่อสิ่งใดบ้างก็จะมี1กตัญญูต่อบุคคลนะกตัญญูต่อบุคคลก็บิดามารดาพี่น้องญาติต่างๆนะที่มีอุปการะนะมีพระคุณต่อเรานะอันเนี้ยเราก็ต้องระลึกนึกถึงไว้นะก็จะได้กตเวทีตอบแทนนะ2ก็กตัญญูต่อสัตว์นะสัตว์ที่มีคุณต่อเรานะเช่นก็สัตว์ที่สัตว์ที่ให้อาชีพเราอย่างเงี้ยช่วยเหลือเรื่องอาชีพการงานของเราพวกโคต่างๆนะโคกระบือที่ช่วยเราแม้กระทั่งสุนัขนะสุนัขแมวต่างๆนะที่ช่วยเราดูแลบ้านคอยป้องกันภัยต่างๆอย่างนี้เราก็ต้องรู้คุณของสัตว์ด้วยแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามนะแต่ว่าก็มีคุณกับเรานะโคกระบือต่างๆที่ช่วยเราในการประกอบอาชีพนะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนอะไรต่างๆนะก็ต้องรู้คุณนะรู้คุณนะ3กตัญญูต่อสิ่งของนะสิ่งของต่างๆเนี่ยแหละนะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะไม่ว่าสิ่งที่ดำรงชีวิตนะดำรงชีวิตไม่มีสิ่งของก็เราก็ต้องลำบากนะลำบากเราก็ต้องรู้คุณนะสิ่งของที่ประกอบอาชีพดำรงชีวิตนะเรื่องการเรียนนะการศึกษาเราเรียนการทำงานสิ่งของการทำงานอะไรอย่างนี้นะสิ่งของใช้ทำอาหารเราก็ต้องรู้คุณนะรู้คุณหรือสิ่งของที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเงี้ยเราก็ต้องก็ต้องดูแลรักษาเขาหน่อยนะเพื่อเป็นสิ่งที่เตือนใจว่าโอ้สิ่งเนี้ยนะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนะเรียนก็หนังสือเนี่ยเรียนมาอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะเราก็ต้องรู้คุณแล้วก็จะได้รักษาเก็บรักษาให้ดีอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่รู้คุณแล้วใช้เสร็จก็ซื้อใหม่ดีกว่าก็ทิ้งคว้างๆไปอย่างนี้ไม่ได้นะก็จะฝึกให้เราจะทำให้เราเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณนะ4
กตัญญูต่อบุญบุญที่เราก็ที่เรามีทุกอย่างเนี่ยแหละนะก็เราที่เรามีทุกอย่างนี่แหละก็เพราะบุญอยู่เบื้องหลังนะบุญอยู่ล้มบักเบื้องหลังทั้งหมดนะแม้กระทั่งลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะถ้าหมดบุญก็เขาไม่ก็หมดลมหายใจอ่ะนะเนี่ยก็ต้องรู้คุณนะว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพราะบุญอย่างนั้นเราก็อย่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะอย่าเอาไปสนุกสนานเพลิดเพลินนะก็จะทำให้สิ้นเปลืองบุญที่เราสั่งสมมานะ5กตัญญูต่อตัวเราเองนี่แหละนะกตัญญูต่อตัวเราเองนี่แหละนะก็ตัวเราก็เนี่ยมีเลือดมีเนื้อนะก็เพราะก็มีเป็นของบิดามารดาของเราเนี่ยเราก็ต้องไม่เอาร่างกายไปถล่มทลายนะไม่เอาร่างกายไปถล่มทลายนะต้องรู้คุณของตัวเองนะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองต้องดูแลรักษาตัวเองให้มีความแข็งแรงแล้วก็คิดพูดทำนะคิดพูดทำในสิ่งที่ดีนะอันนี้คือการรู้คุณตัวเองนะรู้คุณตัวเองอันนี้เป็นความกตัญญูต่อ5สิ่งเนี่ยที่เราควรจะต้องมีนะจะต้องมีถ้าเกิดรู้คุณแล้วเราก็ต้องต้องตอบแทนคุณด้วยนะการตอบแทนคุณกตเวทีเนี่ยตอบแทนคุณก็ต้องตามทำนองครองธรรมอ่ะการจะตอบแทนน่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปลักวิ่งชิงป้นนะมาแล้วก็จะไปตอบแทนคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะตอบแทนบุญตอบแทนตัวเองนะไม่ได้นะไม่ได้ก็ต้องอยู่ในทำนองครองธรรมด้วยนะก็หนึ่งสิ่งที่ผู้ที่อุปการะคุณของเราเนี่ย มีอุปการะคุณหวังมากที่สุดก็คือหนึ่งให้เราเนี่ยประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมความดีนั่นเองไม่ต้องเอาอะไรมากเลยอันดับหนึ่งเนี่ยนะพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆนะการตอบแทนคุณนะตอบแทนพระคุณหรือตอบแทนบุญคุณเนี่ยนะอันดับหนึ่งก็ขอให้อยู่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมความดีนั่นแหละสองการตอบแทนก็ต้องให้ความช่วยเหลือนะช่วยเหลือเราจะมีสภาพกำลังอะไรก็ตามไม่ว่ากำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญานะเมื่อมีโอกาสนะเมื่อมีโอกาสแล้วหรือว่าเราหาโอกาสไปตอบแทนนะเพราะคุณอันเนี้ยก็ต้องทำให้เต็มที่กำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาก็ช่วยเหลือท่านนะที่มีอุปการะนะสามอามิสทานนะก็ปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่อาหารนะเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะที่อยู่อาศัยอะไรก็นะความสะดวกสบายอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้อ่ะกนะมิสทานนะ4ก็วิทยาทานนะวิทยาทานก็ให้ความรู้นะให้ความรู้ก็ศิลปะวิทยาอาชีพนั่นแหละนะอาชีพความรู้ต่างๆเราก็ถ้ามีโอกาสก็ตอบแทนท่านนะตอบแทนผู้มีอุปการะคุณ4 5อภัยทานนะ
อภัยทาน

เมื่อเรากระทบกระทั่งอะไรกับผู้มีอุปการะคุณเราก็ต้องให้อภัยทานนะฮะมีจาคะสละตัดขาดออกจากใจในสิ่งที่โกรธในสิ่งที่ขุ่นมัวขาดเคืองนะอันเนี้ยใช้คุณธรรมจาคะเนี่ยตัดชุบนะฝึกอภัยทานซะเนี่ยอโหสิกรรมนะให้อภัยท่านนะ6ก็ธรรมทานนะธรรมทานอันนี้สำคัญเลยสำคัญเพราะบางทีผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเราเนี่ยก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิบ้างอะไรอย่างนี้มีมิจฉาทิฏฐิอยู่หรือไม่ก็คิดพูดทำอาจจะผิดเราก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ธรรมทานด้วยนะให้ธรรมทานด้วยโอ้ยนี่สำคัญเลยให้ธรรมทานท่านก็จะได้แสวงหาสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงก็คืออริยทรัพย์นี่แหละอริยทรัพย์ติดตัวไปแล้วก็ไม่หลงไปทำความผิดนะจะไปอบายไปทุกขตินั่นเองอันเนี้ยถือว่าให้แล้วให้แบบข้ามภพข้ามชาติเลยนะให้ธรรมะนี่ให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยถือว่าชนะการให้ทั้งปวงนะข้อ7คืออ๋อเมื่อท่านละสังขารไปแล้วนะละโลกไปแล้วนะก็ต้องอุทิศบุญกุศลไปให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เราก็ต้องอุทิศไปให้เขาด้วยนะอันเนี้ยถ้ามีคุณกับเรานะถ้ามีคุณกับเราเราก็ต้องอุทิศไปให้ด้วย7อย่างนี่คือการตอบแทนตอบแทนตามทํานองคลองธรรม7อย่างเนี่ยถ้าผู้มีกตัญญูคือผู้ที่รู้คุณนะก็ต้องหาจังหวะหาโอกาสนะในตอบการตอบแทนพระคุณนะอย่างเช่นนะก็มีเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเล่าก็คือเรื่องในอดีตที่พระองค์ทรงมีความกตัญญูนะแม้พระองค์จะเสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานเสวยพระชาติเป็นโคนะเป็นโคดำเป็นโคดำยอดกตัญญูนะอายการะนะอายการะนะอายการะในกันหาชาดกนะในกันหาชาดกก็มีหญิงไม้นะมีหญิงไม้ชรายากจนคนหนึ่งนะก็เลี้ยงชีพด้วยการเปิดบ้านตัวเองนะเปิดบ้านตัวเองเพื่อเป็นที่พักให้กับคนสัญจรไปมาก็จะได้ค่าในการที่คนมาพักนะเพื่อจะเข้าเมืองต่อนะก็หญิงชราเนี่ยก็เปิดไปนะมีอยู่วันหนึ่งก็มีชายนะมีชายชาวนาคนหนึ่งนะก็มาพักนะมาพักแต่ว่าชาวนาคนนั้นไม่มีสตางค์นะชาวนาคนนั้นไม่มีสตางค์ก็เลยเอาโคดำเนี่ยมาแลกมาให้เป็นค่าใช้ค่าที่พักนะมาให้เป็นค่าที่พักหญิงชราก็รับไว้แล้วก็หญิงชราไม้นี่ก็เลี้ยงดูอย่างดีให้ยาให้น้ำนะอาบน้ำต่างๆนะทำที่หลับที่นอนให้กับโคดำเนี่ยแหละนะโคดำพระโพธิสัตว์เนี่ยแหละ

ก็เลี้ยงมาจนโคดำเนี่ยเป็นโคที่โอ้โหแข็งแรงนะเป็นโคที่แข็งแรงเมื่อโคนี้แข็งแรงโคนี้แข็งแรงก็เป็นไงรู้บุญคุณนะมีความกตัญญูอ่ะรู้บุญคุณของหญิงไม้ชลาคนเนี้ยนะก็เลยไปเที่ยวเป็นไงเที่ยวไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านที่มีเกวียนตกลมขึ้นไม่ได้โคดำเนี่ยอายกาละเนี่ยก็ไปช่วยให้กองเกวียนขึ้นมาได้กองเกวียนชาวบ้านก็ตอบแทนตอบแทนโคด้วยการเอาข้าวของเครื่องใช้บางทีก็เอาทรัพย์แขวนไว้ที่คอของโคเพราะรู้ว่าโคเนี่ยเป็นของหญิงม่ายชราคนนี้แหละเพื่อตอบแทนเจ้าของโคด้วยนะก็เลยโคเนี้ยมีความกตัญญูก็เมื่อได้ของแล้วก็เอามาให้กับหญิงม่ายคนนี้นะหญิงม่ายคนนี้ทำอยู่อย่างเงี้ยแหละก็ไปช่วยชาวบ้านแถวนั้นนะไม่ว่าจะทำไร่ทำสวนนะชาวบ้านแถวนั้นก็ให้ผลหมากรากไม้อะไรมาแขวนคอมาโคนี่ก็นำเอาข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์ต่างๆนะที่ชาวบ้านให้มาให้ผู้มีพระคุณก็คือหญิงม่ายคนนี้แหละนะมีอยู่คราหนึ่งขบวนกองเกวียนของพ่อค้าหลายสิบคันเลยโอ้โหหลายสิบคันนะมาถึงก็หน้าฝนก็ตกลมนะขึ้นไม่ได้หลายสิบคันเลยนะพ่อค้าก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะใครสามารถช่วยเราได้เนี่ยนะเอากองเกวียนเอาเกวียนสินค้าเนี่ยขึ้นมาได้นะให้เราเดินทางต่อไปได้เดี๋ยวจะให้พันกหาปณะนะเป็นไงอายกาละโคยอดกตัญญูก็ไปอาสาเลยนะไปอาสาเพื่อลากจูงนะลากจูงเกวียนสินค้าทั้งหมดเลยโอ้โหเป็นไงใจเด็ดน่าดูนะเพื่อตอบแทนนะตอบแทนพระคุณของหญิงไม้นะก็คันไหนที่ติดลมก็ดึงขึ้นมาได้หมดจนสุดท้ายตัวเองเนี่ยก็โอ้โหไม่ไหวนะร่างกายไม่ไหวก็ล้มเลยนะล้มเลยแล้วก็พวกพ่อค้าอะไรต่างๆก็ต้องเอาช่วยนำโคมาส่งให้กับหญิงม่ายแล้วก็เอาทรัพย์มามอบให้นะเอาทรัพย์มามอบให้แล้วก็แสดงความขอบคุณนะขอบคุณที่เนี่ยมีก็ขอบคุณเจ้าของโคแล้วก็ที่โอ้โหเลี้ยงโคมาได้เยี่ยมมากเป็นโคดำที่มีความยอดกตัญญูจริงๆนะแล้วก็เป็นคนเอาโคนี่ที่ใจเด็ดเอางานเอาการนะก็สามารถที่นะเป็นไงสัตว์เดรัจฉานก็สามารถกตเวทีตอบแทนคุณได้นะเราเองก็ต้องนะทำให้ยิ่งขึ้นไปนะคนใจบอดเนี่ยย่อมมองไม่เห็นเพราะคุณนะแม้จะได้รับความเมตตากรุณาต่อผู้มีอุปการะคุณนะแต่ว่าคนที่มีความกตัญญูเนี่ยนะใจเขาจะผ่องใสมีความสว่าง

นี้มีความกตัญญูก็จะทำให้มีคุณธรรมความดีเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าคนอื่นก็อยากมาถ่ายทอดนะอยากมาถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆให้กับเขานะสองได้รับการยกย่องสรรเสริญนะไปไหนก็จะมีคนมาคอยยกย่องสรรเสริญแหละว่าการที่คนคนเนี้ยรู้คุณนะรู้อุปการะคุณเนี่ยไปที่ไหนเขาก็จะสรรเสริญยกย่องนะสามเป็นที่รักมีแต่คนช่วยเหลือคุ้มครองก็ไปไหนไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเป็นคนที่รู้คุณคนนะนะก็จะมีคนที่คอยคุ้มครองอยู่เสมออุปสรรคเพศภัยก็จะไม่มีหรอกนะสี่เป็นทางมาแห่งลาภยศทรัพย์บริวารนะใครๆก็อยากจะให้นะใครๆก็อยากจะให้นะห้าจิตใจผ่องใสเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายนะอันนี้คนที่รู้คุณก็ใจผ่องใสนะไม่ติดไม่ขัดไม่ขุ่นไม่มัวนะพอรู้คุณนะแล้วอื่นๆมีอีกนะเยอะนะอันนี้โดยย่อโดยย่อนะนะก็อันนี้ส่งนี้สำคัญนะก็คือว่าเราจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุคคลหาได้ยากเนี่ยสามจำพวกบุคคลเนี่ยหาได้ยากสามจำพวกเลยนะหนึ่งก็พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละนะพระอรหันต์สองบุคคลที่แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วนะบุคคลที่แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันนี้เป็นบุคคลหาได้ยากสามบุคคลผู้กตัญญูกตเวทีนะเป็นบุคคลที่หาได้ยากแปลว่าพระองค์ทรงรู้ว่าอันนี้บุคคลที่มีความกตัญญูเนี่ยโอ้โหในโลกเนี่ยหาได้ยากนะหาได้ยากก็เราก็ต้องฝึกไว้นะหาได้ยากแปลว่าเป็นผู้ที่สำคัญนะเป็นผู้ที่มีความสำคัญแล้วก็ผู้มีอุปการะมากสามจำพวกนะสามจำพวกสมควรที่บุคคลนั้นจะตอบแทนคุณมีคือนะหนึ่งก็บุคคลผู้ช่วยให้ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะก็คือคนที่ครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยทำให้เราเข้าถึงธรรมนั่นแหละนะรู้ซึ้งในธรรมได้นะสองบุคคลผู้ช่วยให้รู้ความจริงเรื่องอริยสัจสี่นะรู้ว่าทุกข์นะชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์นะและเหตุแห่งความทุกข์คืออะไรนะสมุทัยแล้วก็รู้นิโรธนะความดับทุกข์อ่ะนะสี่ก็คือรู้นะว่าวิธีพ้นทุกข์มรรคเนี่ยนะอะไรนะอันเนี้ยเป็นบุคคลที่เราควรที่จะต้องตอบแทนนะนะใครที่แนะนำบอกเป็นกัลยาณมิตรให้ว่าโอ้ยสามารถที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็โอ้ยให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยอันเนี้ยเราต้องยิ่งรีบตอบแทนนะอย่างหลวงพี่อย่างพระอาจารย์ทวีเนี่ยที่สักแก้วนะก็เช่นเดียวกันก็ท่านก็พระสมณะสมุทรเจ้าเป็นผู้ที่ให้สับรู้ว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งนะ
นะ

แล้วก็รู้อริยสัจสี่นะท่านก็หาทางที่จะตอบแทนนะก็คือกตเวทีหาโอกาสตอบแทนคุณสามข้อที่สามบุคคลผู้ช่วยให้สิ้นอาสวะก็ใครที่สามารถที่จะให้เรากำจัดทุกข์ได้กำจัดกิเลสได้แล้วก็ไปที่สุดอยู่ในเส้นทางของมรรคผลนิพพานได้นะเราก็จะต้องตอบแทนพระคุณนะจะต้องตอบแทนพระคุณนะมีสิ่งที่ดีแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ดี ก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีนะคนอกตัญญูเนี่ยนะสามารถที่จะทำไม่ดีได้ทุกอย่างนะบางคนอกตัญญูจะทำไม่ดีได้ทุกอย่างแม้ว่าเราจะมีความเมตตามีความกรุณานะต่อเขาอย่างไรนะให้ได้ทั้งหมดเราทุ่มเทให้เขาได้ทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองนะลาภยศบริวารต่างๆให้ไปทั้งหมดเนี่ยคนอกตัญญูก็ไม่เห็นหรอกไม่เห็นคุณค่าอย่างเนี้ยอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถึงให้แผ่นดินทั้งหมดเนี่ยก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้นะไม่คนอกตัญญูก็ไม่มีทางที่จะจงรักภักดีหรือความปรารถนาดีกับเราหรอกเนี่ยอันนี้เป็นความน่ากลัวของผู้ที่มีความอกตัญญูคือไม่รู้คุณนะไม่รู้คุณแล้วก็จะทำร้ายเราด้วยนะก็จะทำร้ายเราด้วยไอ้อย่างเนี้ยเราก็ต้องไปสอนนะไปสอนตัวเองด้วยนะแล้วก็แนะนำสั่งสอนตัวเองแล้วก็แนะนำผู้อื่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าเรื่องรวมพลังพระสังฆาธิการพันกว่ารูปนะปฏิบัติธรรมนะก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติธรรมต้นเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะที่ผ่านมาเราจะได้ปื้มๆนะว่าพระสังฆาธิการก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะมาเอาบุญสั่งสมมาฝึกนะมาฝึกปฏิบัติธรรมกันนะ

สาธุสาธุสาธุก็พันกว่ารูปนะพันกว่ารูปไปปฏิบัติธรรมที่ World Peace Valley เขาใหญ่นะก็26ใช่26มิถุนาถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมาต้นเดือนนะก็ที่นั่นไม่ขาดการปฏิบัติธรรมเลยนะจิตตั้งท่านตั้งสุขาวหังนะจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนำสุขมาให้นะจิตตั้งท่านตั้งคุตตังนะสุขาวหังจิตที่คุ้มครองดีแล้วเนี่ยย่อมนำสุขมาให้ก็นัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบความหยุดนิ่งเนี่ยไม่มีนะไม่มีเราก็ได้บุญนะเราก็ช่วยกันสนับสนุนน่ะนะสนับสนุนหลวงพ่อเป็นดำริหลวงพ่อในการสร้างก็เราก็ช่วยซับสนับสนุนการสร้าง World Peace Valley เขาใหญ่ก็เราก็จะได้บุญนั้นด้วยนะได้บุญนั้นด้วยนะได้บุญนั้นด้วยนะเนี่ยมีครูดีเราก็จะก็ได้บุญใหญ่นะได้บุญใหญ่ก็มาดูตัวอย่างที่เรื่องที่ตรงกันข้ามก็คืออกตัญญูนั่นเองอกตัญญูก็มีชาดกศีลวันศีลวะนาคะชาดกศีลวะพญาช้างผู้มีศีลนั่นเองนะพญาช้างผู้มีศีลก็พญาช้างเนี่ยก็นะอยู่ในป่าหิมพานต์นะนะเป็นหัวหน้านะเป็นผู้นำช้างนะ 80,000 กว่าเชือกนะ 80,000 กว่าเชือกเลยนะเป็นพญาช้างโพธิสัตว์นะเป็นพญาช้างโพธิสัตว์พญาช้างเนี่ยก็ตัวขาวเลยนะตัวขาวแล้วก็งาเหมือนไข่มุกนะตานี่ใสมีความเมตตาปานีนะช้าเท้าสีเท้าก็แดงอร่ามนะสวยรูปร่างใหญ่สมส่วนเป็นพญาช้างที่ปกครองช้างบริวารอีก 80,000 เชือกนะปกครองทั้งหมดช้างพญาช้างพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ชอบอยู่เดียวๆชอบอยู่เดียวชอบปลีกวิเวกนะปลีกวิเวกนะมาวันหนึ่งก็มีไงไปเจอพานหลงป่าเข้ามาไปเจอพานหลงป่าเข้ามาก็ไปช่วยไปช่วยพานนะพานนี่ก็หลงป่ามาหลายวันข้าวปลาไม่ได้กินนะข้าวปลาไม่ได้กินช้างนี่ก็ไปช่วยนะไปหาผลหมากรากไม้มาให้นะแล้วก็สัญญาว่าจะแนะนำจะพาออกไปจากป่าเนี้ยนะแต่ว่าห้ามไปบอกใครนะออกไปแล้วเนี่ยอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครผ่านก็รับปากรับแต่ปากนะรับแต่ปากแต่ใจไม่นะไม่

หรือเปล่าเพราะเห็นโอ้โหไม่เคยเห็นช้างที่ลักษณะสมบูรณ์แล้วก็ลักษณะที่สวยขนาดนี้นะสวยขนาดนี้ก็เป็นไงก็ช้างก็ให้ขึ้นขี่หลังแล้วก็พาออกจากป่าไปแต่พอจะลงเป็นไงจะพอจะลงก็ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ว่าพรานก็ไอ้นายพรานนี่ก็ร้องห่มร้องไห้ว่าโอ้โหชีวิตของเราเนี่ยลำบากยากจนมากเลยของาช้างหน่อยสิของาช้างไปไปทำทุนหน่อยก็คือจะได้เอาไปเลี้ยงชีพนะพญาช้างก็ตัดเลยนะตัดเลยก็ให้นะก็ให้ก็เลยตัดนะตัดแล้วก็ได้แล้วก็รีบเลยรีบไปนะรีบไปรีบไปในเมืองแล้วก็เอาไปขายขายมาเสร็จก็ได้หลายเงินอยู่ก็เอาไปละเลงหมดนะเอาไปละเลงหมดทีนี้ก็เสียดายนะเสียดายอยากจะตัดมาเยอะๆกว่านี้ก็เลยคิดแล้วคิดอีกกลับเข้าไปดีกว่าไปของาของพญาช้างอีกนะก็เลยเป็นไงทีนี้ก็ไปเข้าป่าไปใหม่แล้วทีนี้ก็ไปเจอพญาช้างอีกนะพญาช้างนี่ก็ยังไงก็ขอตรงๆแหละนะพานก็ขอตรงๆอย่างเงี้ยพญาช้างว่าไงก็ให้อยากได้งาของเราใช่มั้ยก็ก็ให้นะมีใจพระโพธิสัตว์อยู่แล้วนะที่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนะก็ต้อง สละแค่นี้สบายนะสบายก็เอาก็ทีนี้นายพานเป็นไงไม่ได้ตัดนิดเดียวละเป็นไงตัดหมดเลยทีนี้ตัดตั้งแต่โคนเลยอ่ะเอาเลยอ่ะนะโอ้โหพญาช้างก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะแม้ตัวเองจะมีกำลังมากนะก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะแต่ว่าก็อยากจะทานบารมีก็อยากทำนะก็ให้รับปากไปแล้วก็ให้ก็แต่นายพานนี่ก็เป็นไงไม่สนใจนะพญาช้างจะร้องคำครวญโอ้โหเพราะเจ็บมากนะเจ็บมากก็เป็นไงล้มทั้งยืนเลยนะล้มทั้งยืนแล้วก็นายพานก็ไม่สนใจเลยนะไม่สนใจพญาช้างเลยอันเนี้ยผู้ที่มีคุณนะผู้ที่มีคุณแต่ว่านะนายพานนี่เป็นผู้ที่อกตัญญูนะเป็นผู้ที่อกตัญญูก็เป็นไงทีนี้โอ้โหแผ่นดินนะแผ่นดินรองรับบาปไม่ไหวนะไม่บาปไม่ไหวโอ้โหไฟจากอเวจีมหานรกก็ดูดเลยทีนี้ดูดนายพานเนี้ยลงไปเลยนะลงไปเลยนะลงไปเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ให้รู้ว่าโอ้โหจิตใจของคนเราก็มีแบบนี้ด้วยนะว่าไม่พอหรอกนะแม้เอาแผ่นดินไปให้นะกับคนที่อกตัญญูเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจงรักภักดีกับเราหรอกนะคนตาบอดย่อมมองไม่เห็นโลกนะแม้ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างอยู่ฉันใดนะคนใจบอดย่อมมองไม่เห็นพระคุณนะแม้จะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้มีพระคุณฉันนั้นนะก็วันนี้เราก็ต้องฝึกเรื่องความกตัญญูและกตเวทีนะความกตัญญูและกตเวทีเพราะ
ป็นมงคลของชีวิตแน่นอน

เป็นมงคลอย่างยิ่งเลยแล้วก็เป็นพื้นฐานที่เราจะพบความสุขในชาตินี้และชาติต่อๆไปนะวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัว

0: คุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียบทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยได้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราเริ่มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่าง

ะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆนี่ถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเรา

ชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นจนเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยเฉยนิ่งนิ่งที่ดวงใสใสพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญเคยทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นในถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอ่ะมันก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะ

จะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คณะก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนมอย่างเดียวนมนวลใจก็นมนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนมอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุข

ตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะ1ตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ทั้งวางเบาๆกว่านี้ทั้งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆประพฤตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญ

ที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาด

บริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ุขายืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อนัมมยังมุตตสะภะคะวะโตอุปปา

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตรธรรม9
1: โลกุตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังตั้งท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไป

0: เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า

0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู้

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: จ
0: งเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

มิธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจาก

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหม

อุบัติทวันตราย

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชดาริยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.comและเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญและพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งแก่เราบุญเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ไม่ใช่ถ้าเรารักตัวเราเราก็ต้องนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงองค์พระฝึกหยุดฝึกนิ่งทำใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้ให้ดีพอถึงคราวคับขันในยามไหนตอนไหนสถานการณ์ใดเราจะได้ใช้สิ่งนี้เป็นที่พึ่งแก่เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

วงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณวัดพระธรรมกายณศูนย์สื่อมวลชนวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงนำคณะหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาให้การปฏิสันถารคณะผู้มาร่วมลงนามถวายความอาลัยโดยมีนายองค์อาจนุชธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการดำเนินงานทั้งนี้วัดพระธรรมกายได้จัดสถานที่สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปอย่างสมพระเกียรติพร้อมทั้งจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตามมติมหาเถรสมาคมครั้งพิเศษที่ 6/2569 ซึ่งกำหนดการแนวทางให้วัดทั่วราชอาณาจักรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติคณะครูจากเนปาลเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความดีสากล5ประการหรือ UG5 รุ่นที่4ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีณห้องอบรม1205ชั้น2อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงได้มีการจัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความดีสากล5ประการสำหรับคณะครูจากประเทศเนปาลรุ่นที่4โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศศาสนกิจวิมลรองผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้เข้าอบรมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังได้มอบเสื้อ UG5 ให้แก่คณะครูผู้เข้าอบรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการทำความดีร่วมกันสำหรับการอบรมในรุ่นที่4นี้มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศเนปาลเข้าร่วมโครงการจำนวน21ท่านโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเรียนรู้แนวคิดและฝึกฝนตนเองตามหลักความดีสากล5ประการประกอบด้วยความสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาและสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมตลอดจนสามารถนำทักษะและกระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและขยายผลสู่เยาวชนในประเทศเนปาลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ด้านการแปลภาษาและการประสานงานจากทีมพระอาจารย์ซึ่งจะอยู่ร่วมอำนวยความสะดวกและนำปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดจนจบโครงการเพื่อให้คณะครูจากประเทศเนปาลสามารถเข้าถึงเนื้อหาและหลักการปฏิบัติธรรมได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องที่สุด

0: I am very excited in Dhammakaya temple. I am very, very grateful from Lumini Culture Municipality. This program is very useful for teacher because this program is help personal behavior, change personal behavior and also teaching learning activities.
1: รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาวัดพระธรรมกายแล้วก็โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากสำหรับคุณครูที่จะนำไปใช้ที่เนปาลค่ะ
0: One thing, this morning teaching is very important rules. Universal good things. UG5, politeness, punctuality, orderly, cleanliness, the yoga and meditation is very important components. These components also help.Our life change and behavior change.
1: ได้รับความรู้ที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเกี่ยวกับความดีสากลคือสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็สมาธิหัวข้อเหล่านี้น่ะมีความสำคัญต่อชีวิตที่จะไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
0: This programis very important. Dhammakaya temples are organized. I heartily thankful from Nepal. All teams, accommodation, hospitality, and other things are good managed. So we are all team very, very happy.
1: ก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยกับมูลนิธิวัดพระธรรมกายที่จัดให้มีการอบรมครั้งนี้เกี่ยวกับที่พักความเป็นอยู่และการจัดการที่ดีมากพวกเราทั้งหมดก็ขอขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ
2: โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สามเณรและพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองสามเณรใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อต้อนรับศาสนทายาทใหม่เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและครอบครัวในการร่วมกันดูแลและส่งเสริมการศึกษาของสามเณรโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมเป็นประธานในพิธีส่วนพระอติคุณทิตวโรด็อกเตอร์รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นผู้แทนสามเณรได้กล่าวสุนทรพจน์พร้อมทางรับทุนการศึกษาการประกวดทักษะทางวิชาการก่อนเข้าสู่พิธีถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สามเณรใหม่ได้แก่กระเป๋าหนังสือเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยคณะท่านเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันน้อมถวายแด่สามเณรเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีและวิชาสามัญซึ่งถือเป็นโครงสร้างหลักในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากนั้นเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองสามเณรโดยคณะสงฆ์และครูผู้ดูแลได้รวมชี้แจงถึงโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนระเบียบปฏิบัติกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันรวมถึงแนวทางการหล่อล้อมฝึกฝนตนเองด้านศีลธรรมของสามเณรตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนและส่งเสริมกำลังใจเพื่อให้สามเณรสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในสมณเพศและเติบโตไปเป็นพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้คู่คุณธรรมบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีของทั้งสามเณรใหม่และผู้ปกครองทุกท่าน

0: ทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสาอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองกัลยาณมิตรบุตรสบาชัยนันตากัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรมะลิวันแดงนิเวศได้กดปุ่มชวาลบุญไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ธรรมวัตรเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทั้งยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมและกัลยาณมิตรวนิดาครูดพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ทิพยบุพภาบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงแก้วโจและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญพักสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งซึ่งมีคณะเจ้าภาพผ้าป่าประจำเดือนกรกฎาคม12คณะด้วยกันโดยมีกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วมีคณะเจ้าภาพจำนวน10คณะโดยมีกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เปล่งเจริญสิริชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคมีกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะและกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายทิพยบุพภามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรสุดาพร

คุกกัลยาณมิตรอมรชาญและครอบครัวกัลยาณมิตรปิยวานเมาลินกัลยาณมิตรพิธาเลิศพัฒนพุทธานนท์กัลยาณมิตรสมัยเลิศพิชาชาญพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัสกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮฟแลนด์และกัลยาณมิตรแองเจล่าอันเมโดนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรมาลีลอเรนเซนส์กัลยาณมิตรณทีตั้งพิสุทธิพงษาและกัลยาณมิตรอุดมลักษ์เป็นส่วนพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทุกวันพระโดยประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และในเวลา 21:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างมากส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรอัมพันธ์ถาวรคำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนกัลยาณมิตรตัทธานีหานสนะและกัลยาณมิตรอานนท์จันทะวงศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อชื่นชมความตั้งใจและความสามัคคีของเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านที่แม้จะอยู่ห่างไกลถึงต่างแดนแต่ยังมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่และสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งการทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนานี้ถือเป็นผังสำเร็จที่จะนำพาความสุขความเจริญมาสู่ตนเองครอบครัวและสังคมโลกค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเฮอร์มิเทจพร้อมด้วยคณะครูในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานพร้อมทั้งเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกปฏิบัติธรรมตามโครงการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมสากลเมื่อคณะนักเรียนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่และวิทยากรของวัดพระธรรมกายลอนดอนได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนจะนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้พุทธประวัติเบื้องต้นผ่านสื่อการสอนที่เข้าใจง่ายโดยได้รับความเมตตาจากพระชารีวังสัทธโรเป็นผู้บรรยายธรรมนอกจากนี้เด็กๆยังได้เดินชมและเรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดอาทิเรียนรู้อัฐบริขารทำความรู้จัก

เครื่องใช้ของพระภิกษุสงฆ์รวมถึงชุดกรวดน้ำอันเป็นการอุทิศบุญให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังได้ฝึกการกราบไหว้แบบชาวพุทธก่อนที่จะได้รับฟังหลักธรรมะเบื้องต้นจากพระอาจารย์พร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนฝึกปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นโดยได้ฝึกการผ่อนคลายร่างกายและทำจิตใจให้สงบและเป็นสมาธิซึ่งเด็กๆทุกคนต่างให้ความสนใจและตั้งใจร่วมมือปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเด็กๆได้นำอาหารแห้งจากบ้านมาร่วมตักบาตรด้วยตัวเองโดยในวันนี้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์จริงอย่างครบถ้วนตั้งแต่การชมวัดการกราบไหว้การนั่งสมาธิไปจนถึงการตักบาตรซึ่งเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีและความเมตตาให้กับคนรุ่นใหม่ในส่วนคณะครูได้กล่าวขอบคุณทางวัดพระธรรมกายลอนดอนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ความสงบภายในซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตของเด็กๆต่อไปคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับที่2จังหวัดสุโขทัยอันดับที่3จังหวัดน่านอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำปางอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดบึงกาฬส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง13อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง1และอันดับที่10นครหลวง11และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองหน้าปรูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะ
และทั้งหมดนี้

นี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอิสาภิภูโตปัจฉาตัปปติความริษยาย่อมร้อนใจในภายหลังสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

รรมชาติของแต่ละอย่างจะมีความพอดีอยู่ในตัวแต่หากวางสิ่งนั้นไว้ถูกที่วางไว้ถูกส่วนก็จะดีทั้งนั้นอย่างมือของเราน่ะปกติจะต้องวางไว้ข้างๆตัวถ้าวางไว้ผิดที่ยกสูงๆค้างไว้อย่างนั้นสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็เมื่อยใจของเราก็เช่นกันถ้าวางไว้ผิดที่ไปวางไว้กับคนสัตว์สิ่งของหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนบุตรธิดาภรรยาสามีเดี๋ยวก็ร้อนลุ่มใจแต่ถ้าวางไว้ถูกที่ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของใจคือศูนย์กลางกายฐานที่7พอวางไว้ถูกที่ถูกส่วนเข้าเท่านั้นใจจะค่อยๆสงบค่อยๆนิ่งจะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายที่เรียกว่าโล่งใจความรู้สึกทางร่างกายจะเริ่มเบาและขยายกว้างออกไปจะเบาเหมือนจะเหาะจะลอยกลืนไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบรรยากาศเหมือนว่าไม่มีร่างกายมีแต่ความนิ่งและความรู้สึกสบายใจพอใจหยุดถูกส่วนก็จะเห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมเห็นกายในกายที่ละเอียดขึ้นไปตามลำดับกระทั่งเห็นกายธรรมได้พบพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นการรู้จักวางใจให้ถูกที่ถูกศูนย์ถูกส่วนจะมีส่วนอย่างสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงความสมบูรณ์ที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมีอย่างแท้จริงนะจ๊ะมีพระพุทธวจนะที่ตรัสไว้ในอุปัชฌาย สูตรว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายทั้งทางตาหูจมูกลิ้นทางกายและทางใจจากเป็นผู้รู้ประมาณในการฉันปราลบความเพียรมีสติรู้ตัวตื่นอยู่เสมอเพื่อเห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายและจากเจริญโพธิปักขิยธรรมตลอดทั้งวันทั้งคืนพุทธพจน์บทนี้ปรารภเหตุที่ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความกำหนัดยินดีในกามเข้าครอบงำจิตใจไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แต่ท่านก็ไม่เก็บงำเอาไว้แต่เปิดเผยความในใจให้พระอุปัชฌาย์ทราบพระอุปัชฌาย์ไม่รู้จะช่วยอย่างไรจึงพาลูกศิษย์มาเข้าเฝ้าเพื่อขอคำแนะนำจากพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องที่พระองค์ทรงแนะนำภิกษุ

ให้รู้จักคุ้มครองอินทรีย์ทั้ง6และได้อธิบายเรื่องการรู้จักประมาณในการขบฉันว่ามีส่วนที่จะวิฆาตกิเลสซึ่งหลบซ่อนอยู่ภายในใจได้อย่างไรบ้างการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะนั่งสมาธิก้าวหน้าบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้นั้นต้องรู้จักหลักวิชาและมีกุศโลบายในการที่จะไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดนั้นตั้งแต่การประกอบเหตุภายนอกไม่พอกพูนกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นคือรู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักประมาณในการขบฉันกายก็จะได้ฟ้องเบาไม่อึดอัดเหมาะสมในการเจริญภาวนาซึ่งเราก็ได้รับฟังกันมาแล้วสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดถึงเรื่องการเจริญโพธิปักขิยธรรมหมายถึงหมวดธรรมที่คอยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมาภิสมัยสมดังความปรารถนากันนะจ๊ะโพธิปักขิยธรรมนี้เป็นหัวข้อธรรมหมวดใหญ่ซึ่งรวมเอาหมวดธรรมย่อยหลายๆหมวดมารวมกันได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8รวมแล้วเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการการที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เจริญโพธิปักขิยธรรมตลอดทั้งคืนและวันจึงหมายเอาการเจริญหมวดธรรมเหล่านี้นั่นเองสติปัฏฐานคือการใช้สติตามพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเริ่มตั้งแต่กายเยกายานุปัสสีคือใช้สติตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆในกายมนุษย์หยาบของเรานั้นยังมีกายที่ละเอียดซ้อนกันเข้าไปเป็นชั้นๆอยู่ถึง18กายเป็นแผนผังของชีวิตทุกคนในโลกการพิจารณาเวทนาในเวทนาท่านใช้คำว่าเวทนาสุเวทนานุปัสสีคือพิจารณาเห็นเลยว่าในแต่ละกายนั้นมีระดับการเสวยความสุขหรือทุกข์ที่แตกต่างกันกายไหนบริสุทธิ์มากละเอียดมากก็เสวยสุขมากมีทุกข์น้อยแต่ไปถึงกายธรรมอรหัตก็เสวยสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยต่อมาพิจารณาจิตในจิตเป็นอย่างไรในพระบาลีท่านกล่าวเอาไว้ว่าจิตแต่จิตตานุปัสสีคือตามเห็นจิตในจิตจิตของกายแต่ละกายก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันจิตที่ยาวก็มีกิเลสเอิบอาบซึมซาบปนเป็นอยู่มากจิตของกายที่บริสุทธิ์มากๆก็ไม่มีกิเลสอาสวะมาห่อหุ้มได้เลยเมื่อเห็นจึงรู้เมื่อรู้ก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายต่างๆเหล่านั้นแล้วเข้าไปสู่กายที่ละเอียดบริสุทธิ์ยิ่งๆเห็นไปตามเห็นเงินเข้าไปเป็นชั้นๆจนถึงกายธรรมอรหัตละเอียดซึ่งเป็นจิตที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทีนี้ตามเห็นธรรมในธรรมท่านกล่าวว่าธรรมเมสุธรรมานุปัสสีคือเห็นตั้งแต่ดวงธรรมที่ถ่ายเป็นกายมนุษย์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ถ้าเป็นกายทิพย์ก็เห็นดวงธรรมที่ถ่ายเป็นกายทิพย์เห็นกันเข้าไปเป็นยันชั้นอย่างนี้จนกระทั่งเห็นดวงธรรมที่ทรงรักษากายธรรมเอาไว้และเข้าไปถึงดวงธรรมที่ถ่ายเป็นธรรมกายอรหัตใหญ่โตทีเดียวมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นวิราคธาตุวิราคธรรม

ที่หลวงพ่อพูดโดยย่อนะจ๊ะสัมปทานหมายถึงเพียรป้องกันระวังไม่ให้บาปอกุศลใหม่เกิดขึ้นเพียรกำจัดให้บาปหมดสิ้นไปอดีตที่เคยผิดพลาดก็ลืมให้หมดแล้วมันสั่งสมบุญกุศลใหม่แล้วก็มันตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทำมาแล้วอยู่เสมออิทธิบาทคือสูตรแห่งความสำเร็จแต่แก่ฉันทะมีใจรักในการปฏิบัติธรรมวิริยะภาคเพียรนำจิตให้หยุดนิ่งจิตตาเอาใจจดจ่อไม่ทอดทุละและวิมังสาใช้ปัญญาปรับปรุงแก้ไขให้จิตเจริญขึ้นอินทรีย์ห้าตรงกับพระห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำห้าอย่างจัดอยู่ในชุดเดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันไปตามหน้าที่คือเรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการกำจัดความไม่ศรัทธาด้วยศรัทธากำจัดความเกียจคร้านด้วยวิริยะกำจัดความประมาทด้วยการมีสติกำจัดความคิดฟุ้งซ่านในการมีสมาธิและกำจัดความหลงงมงายด้วยปัญญาส่วนที่เรียกว่าพละเราเป็นกำลังสนับสนุนทำให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงในการกำจัดความไม่ศรัทธาความเกียจคร้านความประมาทความฟุ้งซ่านและความหลงงมงายบทธรรมต่อมาก็คือสัมโพชฌงค์เป็นสามัคคีธรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้บรรลุธรรมโดยสติจะส่งเสริมธรรมอื่นทั้งหมดเพราะสติสิทธิสมบูรณ์จะเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อเกิดความหดหู่ใจให้เจริญธรรมวิจยะเมื่อเจริญธรรมโดยอาศัยวิริยะปีติก็จะเกิดขึ้นพอปีติสงบปัสสัทธิความสงบระงับก็เกิดขึ้นความสงบจะทำให้ใจเป็นสมาธิและก็หยุดนิ่งเป็นอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขาเป็นกลางนี่แหละจึงจะทำให้เข้ากลางได้ง่ายจิตจะดำเนินไปสู่หนทางแห่งอริยมรรคอริยมรรคเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกระจัดสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงให้หลุดร่อนจากใจไปตามลำดับตั้งแต่มีความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบมีการงานชอบมีอาชีพชอบมีความเพียรชอบมีสติชอบแล้วก็มีสมาธิชอบซึ่งรายละเอียดลูกๆก็คงพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วทั้งหมดนี้คือโพธิปักขิยธรรม37ประการโดยย่อที่พวกเราควรศึกษากันเอาไว้นะจ๊ะเมื่อภิกษุพุทธบุตรผู้มีบุญได้ฟังพุทธโอวาทแล้วก็เกิดกำลังใจที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งต่อไปจึงได้ทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหลีกเร้นออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทท่านได้ตั้งใจจะเดินโพธิปักขิยธรรมปรารภความเพียรอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงดวงธรรมกายในกายกายธรรมในกายธรรมจนเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวตัวอย่างของผู้รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาได้เรียนรู้ศาสตร์พิฆาตกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษนะจ๊ะเราจะเห็นว่าตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเฉลยศึกถูกขังอยู่ในคุกคือภพสามถ้าเป็นเฉลยผู้ไม่รู้ก็จะถึกคือกิเลสบีบบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็ต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในอบายภูมิ

ไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเป็นเวลายาวนานเมื่อไรมีผู้รู้มาสอนก็จะสามารถทลายคุกคือภพสามไปสู่นิพพานได้บัดนี้พวกเราทุกคนถือได้ว่าเป็นเฉลยผู้รู้แล้วมีหลักวิชาที่พอจะเอาตัวรอดได้บ้างก็จะได้ประมาทหรือชะล่าใจให้มันเจริญโพธิปักขิยธรรมและทำใจหยุดใจนิ่งให้ได้ทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอให้ความสะอาดบริสุทธิ์และความสว่างภายในไปทำลายข้าศึกอวิชชาอิฆากิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเพื่อเข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้ก้าวถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

0: ิจฉชาดกชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณครั้งหนึ่งที่แผ่นดินชมพูทวีปสงบเย็นด้วยพระพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวจนะอันเป็นคติธรรมนำการดำเนินชีวิตข้อกตัญญูรู้คุณเป็นเกราะแก้วปกป้องอันตรายได้เป็นอีกหลักธรรมข้อหนึ่งที่มหาชนสาธุการกันทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาณพระมหาวิหารเชตวันในอัตถกถาชาดกครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาแร้งซึ่งมีเหตุการณ์ตรัสชาดกนี้เพราะภิกษุใหม่รูปหนึ่งภิกษุรูปนี้อุปสมบทได้ไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่ตัดทางโลกยังวนเวียนสู่บ้านเรือนทุกวันมิว่างเว้น
1: วันนี้มีชาวบ้านมาตักบาตรเยอะเหมือนกันแวะไปที่บ้านก่อนดีกว่า
2: ภิกษุใหม่รูปนั้นกลับไปบ้านอีกแล้วล่ะสิตั้งแต่บวชมาก็เห็นกลับไปบ้านทุกวันสงสัยคิดถึงบ้านแน่ๆเฮ้อพระบวชใหม่ก็อย่างนี้แหละ
0: ภิกษุใหม่รูปนี้ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์แต่เช้าตรู่เสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับพระอารามดังภิกษุอื่นๆแต่บ่ายหน้าไปตำบลชนบทเดิมของตนพร้อมอาหารที่ภิกขาจารย์ได้มาร
1: ีบแวะไปที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าวัดสาย
0: เมื่อถึงบ้านภิกษุได้แบ่งอาหารส่วนใหญ่ให้บิดามารดาเลี้ยงชีวิตก่อนนำส่วนน้อยกลับไปฉันที่อารามภายหลัง
3: ลูกเราออกบวชแล้วก็ยังกลับมาดูแลเราอยู่ทุกวัน
2: ได้กินเต็มอิ่มก็เพราะพระนี่แหละพวกเราแก่ตัวลงมากแล้วเลี้ยวแรงทำงานก็ไม่ค่อยจะมี
0: เรื่องภิกษุกลับมาปรนิบัติพ่อแม่นี้หามีใครรู้มาก่อนไหมภิกษุรูปอื่นๆต่างเข้าใจผิดไปต่างๆนานาว่าภิกษุใหม่รูปนี้ไม่สิ้นทางโลกกระทั่งภิกษุท่านนี้ได้กราบทูลต่อเบื้องพระพักของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งมหาวิหารถึงได้สิ้นสงสัยลง
1: เหตุที่ข้าพระองค์กลับไปบ้านก่อนเนื่องจากต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วพระเจ้าค่ะ
0: เรื่องภิกษุใหม่เลี้ยงดูคฤหัสถ์อันเป็นบิดามารดานี้พระพุทธเจ้าให้สาธุการว่าดีแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้ตำหนิโทษภิกษุนี้เลยแม้โบราณกาลก่อนบัณฑิตก็ได้ทำอุปการะแก่ผู้มิใช่ญาติด้วยอำนาจบุญคุณมาแล้วส่วนบิดามารดาของภิกษุนี้ควรถือเป็นภาระแท้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นแล้วจึงทรงย้อนอดีตชาติครั้งกระโน้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าคิดชชาดกดังนี้ณหุบเขาคิดจะบรรพตไกลออกไปจากพาราณสีมหานครยังมีพญาแร้งตัวหนึ่งปกครองบริวารและหาอาหารเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ชราอยู่ณที่นั้นบางฤดูกาลที่เกิดขาดแคลนอัตคัดพญาแร้งก็ยังดูแลบริวารและแบ่งปันอาหารแก่ผู้ให้กำเนิดจนผ่านภาวะวิกฤตได้เสมอ
4: ยามนี้แห้งแล้งให้พวกเราที่แข็งแรงช่วยกันบินออกไปหาอาหารมาตามข้ามาเถอะ
5: โอ้ยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยไม่มีเลี้ยวแรงเลยเจ้าแข็งแรงดีอยู่ตามพญาแร้งไปหาอาหารให้ข้าด้วยนะ
2: ทุกทีเลยอ่ะรออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวข้าไปหาอาหารให
0: ้จนฤดูฝนเวียนมาถึงอีกครั้งอันเป็นเหตุให้เกิดกรรมแก่ฝูงแร้งทั้งปวง
5: โอ้ยฤดูฝนช่างขาดแคลนอาหารจริงๆไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยหิวหิวหิวหิวหิว
2: นั่นน่ะสิเมื่อไหร่พญาแร้งจะพาเราออกไปหาอาหารที่อื่นเนี่ย
6: โอ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยบินไม่ไหวอ่ะ
5: เจ้าก็ไปชวนพญาแรงสิ
6: เออข้าทุกทีเลยเนี่ย
5: อุ้ย
6: เหมือนจริงเลยเจ้าอ่ะไม่ยอมทำอะไรเลยนะเนี่ย
0: พญาแรงทนต่อการรบเร้าของบริวารไม่ไหวก็อำลาบิดามารดาแล้วโผขึ้นสู่นภากาศนำฝูงไปสู่แหล่งอาหารณที่ราบเบื้องล่าง
4: ไปก็ไปมาเถอะตามเรามาเราจะพาพวกเจ้าไปหาอาหารที่เบื้องล่างนี่เอง
6: เย่วิ่งไปกันพวกเราไปหาอาหารกัน
4: ออมแรงไว้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวพวกเจ้าต้องบินไปอีกไกล
6: โอ้ยถ้าเป็นเรื่องอาหารล่ะก็แรงข้าไม่หมดง่ายๆหรอกท่านพญาแรง
0: พญาแรงนำฝูงออกมาจากหุบเขาคิด

0: บรรพตได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นักก็เกิดอุบัติการณ์จากพายุฟ้าคะนองก็เกิดขึ้นที่เคราะห์ร้ายก็คือตรงนั้นไม่มีภูเขาหรือต้นไม้ให้ร่อนลงได้ทันและแล้วแรงทั้งฝูงก็มิอาจต้านทานต่อพายุฝนที่กระหน่ำลงมาได
1: ้โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะลมแรงเหลือเกินไม่ไหวแล้ว
2: เอ้าพวกเราประคองตัวไว้ดีๆค่อยๆพากันบินลงเบื้องล่างนั้นให้ได้รวมฝูงกันไว้พากันไปยังเมืองข้างล่างนั่นเฮ้ยไปเลย
0: พญาแร้งนำบริวารร่อนลงมาหลบฝนหนาวสั่นอยู่ที่กำแพงเมืองพาราณสีได้สำเร็จแต่ขนและปีกที่เปียกน้ำจนชุ่มไม่สามารถทำให้บินต่อไปได้ขณะนั้นเศรษฐีใจบุญแห่งพาราณสีได้ผ่านมาพบเข้าจึงคิดสร้างกุศลแก่แร้งเหล่านี
3: ้พ่อบ้านท่านน่ะจงนำคนรับใช้มาขนเอาแร้งเหล่านี้ไปผิงไฟให้อุ่นหาอาหารให้กินจนอิ่มด้วยเถิด
1: โอ้มีคนมาช่วยพวกเราแล้วโอ้ยรอดตายแล้วเรา
4: สาธุขอบคุณท่านเศรษฐีจริงๆ
0: บริวารเศรษฐีรับคำสั่งแล้วก็นำเอาฝูงแร้งไปในที่กำบังฝนจัดการก่อไฟให้อบอุ่นจนปีกและขนเริ่มแห้งจากนั้นก็นำไปยังแหล่งอาหารนอกเมืองซึ่งเป็นที่ทิ้งซากโคกระบือ
1: เย้ปีกแห้งแล้วเราเดี๋ยวก็บินได้แล้ว
4: โอ้โหมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยพวกเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณท่านเศรษฐีจริงๆ
3: พวกแร้งเป็นยังไงบ้างพ่อบ้าน
5: แร้งทั้งหมดน่ะพ้นความตายกำลังกินเนื้อซากโคกระบืออยู
3: ่ดีแล้วดีแล้วอันนี้เงินรางวัลจงนำไปแจกจ่ายแบ่งปันกันให้ทั่วนะ
5: โอ้ยขอบคุณมากท่านเศรษฐี
0: เมื่อพายุฝนสงบลงพญาแร้งก็นำฝูงของตนโผบินกลับภูมิลำเนาด้วยความสำนึกในพระคุณของเศรษฐีอย่างล้นพ้นครั้นฤดูฝนผ่านพ้นไปวันหนึ่งพญาแร้งก็เรียกประชุมบริวารเพื่อหาทางตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐี
4: เรารอดตายครั้งนั้นได้เพราะท่านเศรษฐีแท้ๆเลยพวกเราควรจะตอบแทนบุญคุณท่านพวกเจ้าช่วยกันคิดหาวิธีตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐีสิ
1: ข้าว่าเราคาบอาหารที่พวกเราหาได้แบ่งให้ท่านเศรษฐีบ้างดีไหมท่านพญาแร้ง
4: ไม่ดีไม่ดีไม่ดีท่านเศรษฐีเขาไม่ได้กินอาหารเหมือนพวกเรา
6: ข้าว่าเราน่าจะหาอะไรที่ท่านเศรษฐีได้ใช้ประโยชน์นะท่านพญาแร้ง
4: ข้านึกออกละเสื้อผ้ายังไงล่ะพวกเจ้าทุกตัวจงคอยดูเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มนุษย์ตากไว้เมื่อเห็นที่ไหนให้เร่งฉกฉวยเอาไปให้หมด
1: โอ้ยเสื้อผ้าพวกนั้นพวกเราใส่ไม่ได้หรอก
6: โอ้ยเขาไม่ได้เอามาให้ใส่เองท่านพญาแร้งเขาเอาไปให้ท่านเศรษฐีเจ้านี่ซื่อบื้อจริงๆเลย
0: และแล้วความเดือดร้อนของประชาชนก็เริ่มมีขึ้นและมีต่อๆไปทุกวันทั่วพาราณสี
6: อุ๊ยเสื้อตัวนี้ลายสวยดีขอแล้วกันนะจ๊ะ
1: โอ้ยเนื้อผ้าอันนี้ก็สวยขอละ
4: เร็วๆพวกเราช่วยกันคาบไปให้ท่านเศรษฐีกันเถอะ
7: เฮ้ยเสื้อผ้าฉันพวกแกจะคาบเสื้อผ้าฉันไปไหนอ่ะ
0: ปฏิบัติการครั้งนี้นำความงุนงงเกษตรถีเป็นอย่างมากแต่ท่านไม่ใช่คนโลภที่รวยแล้วไม่รู้จักพอจึงสั่งบริวารเก็บผืนผ้าอาภรณ์พันที่แร้งทิ้งลงในคฤหาสน์ไว้เป็นส่วน
3: ๆเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกแร้งไปคาบเอาเสื้อผ้าพวกนั้นมาจากไหน
5: เหมือนพวกมันจะจงใจคาบมาไว้ที่เรานะขอรับ
3: นั่นนะสิพวกเจ้านะเก็บเสื้อผ้าพวกนั้นไว้ก่อนนะ
0: ชาวบ้านชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนก็เข้าเฝ้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าพรหมทัต
8: ข้าแต่ฟ้าบาทพวกเราได้รับความเดือดร้อนจากแร้งฝูงนี้มากพะยะค่ะ
7: ใช่เพคะเสื้อผ้าที่ตากไว้หายหมดเกลี้ยงทุกวัน
9: ทหารฟังเรานะให้พวกเจ้าวางบ่วงดักจับพญาแร้งฝูงนั้นให้ได้จับได้พญาแร้งตัวเดียวท่านทั้งหลายก็จะได้ของคืนทั้งหมดเอาละจงไปวางบ่วงจับเถิด
10: พะยะค่ะ
0: เมื่อได้ฟังแผนการจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วมหาชนก็ชุมนุมกันทำการวางกลอุบายหาทางวางบ่วงดักจับพญาแร้ง

0: พวกเรามาช่วยกันวางบ่วงจับพญาแร้งกันเถอะมาช่วยกันคนละไม้ละมือรับรองพญาแร้งเสร็จเราแน่ๆ
1: ดีๆทีนี้แหละข้าจะได้เสื้อผ้าของข้าคืนสักที
0: เราเอาซากสัตว์มาล่อแล้ววางบ่วงไว้ดีไหมพวกเจ้าว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าเราจะวางกับดักด้วยเสื้อผ้าดี
1: ข้าว่าเป็นเสื้อผ้าดีกว่าใช้แผนเนี้ยเจ้าพญาแร้งมันไม่รู้หรอก
0: เอ้าถ้าอย่างนั้นก็ลงมือกันเลยสิพวกเรา
2: วันต่อมาพญาแร้งก็ต้องกลอุบายถูกโบกรัดจนชาวพระนครจับได้เมื่อนำไปถวายให้พระเจ้าแผ่นดินลงพระอาญาเศรษฐีก็ตามเข้าเฝ้าด้วยเพราะความห่วงใยพญาแร้งเกรงว่าจะถูกฝูงชนรังแก
3: พวกท่านจะนำพญาแร้งไปที่ไหนเหรอ
0: เอ้าถามได้ก็เอาไปถวายพระเจ้าพมทัตให้ลงอาญาน่ะสิ
3: ถ้าอย่างนั้นรอเราด้วยเราขอไปกับพวกท่านด้วย
2: เมื่อพระราชาเสด็จออกทอดพระเนตรจึงตรัสถามเอาความจริงกับพญาแร้งพวกเจ้าปล้นเมืองข้าผ้าไปหรืออย่างไร
4: ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ
2: ทำไมพวกเจ้าต้องทำอย่างนั้นล่ะ
4: ข้าแต่มหาราชข้าและบริวารทำการขโมยก็จริงแต่ก็เพื่อนำไปให้ท่านเศรษฐีพระเจ้าค่ะ
0: หาเอาไปให้ท่านเศรษฐีเหรอ
1: ทำไมล่ะทำไมต้องเอาไปให้ท่านเศรษฐีด้วย
2: เจ้าทำเช่นนั้นเพราะเหตุใดหรือ
4: ท่านเศรษฐีเคยช่วยชีวิตข้าและบริวารไว้การทำอุปการะตอบแทนย่อมสมควรพระเจ้าค่ะ
2: พระราชาฟังแล้วก็ตรัสชมเชยในแรงกตัญญูอีกทั้งทรงถามเรื่องสงสัยประการหนึ่งเราได้ยินว่าสายตาแรงนั้นมองได้ไกลเป็นร้อยโยชน์แต่ทำไมไม่เห็นบ่วงที่เขาดักไว้แล้ว
4: เกิดแต่กรรมพระเจ้าค่ะเมื่อสัตว์มีความเสื่อมถึงเข้าใกล้กับดักก็มีอาจรู้ได
2: ้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสอบถามมหาเศรษฐีว่าตรงกันแล้วก็ทรงตัดสินให้ปล่อยพญาแร้งไป
3: เสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายนั้นข้าพระองค์จะนำส่งคืนเจ้าของให้ครบถ้วน
2: ดีถ้าอย่างนั้นก็จบเรื่องนี้ไป
3: ถวายพระพรลาพระเจ้าค่ะ
2: การนั้นเศรษฐีแห่งพาราณสีก็เร่งจัดเอาอาภรณ์พันที่คัดแยกไว้ออกไปคืนให้ชาวเมืองทุกคนเรื่องราวแห่งกตเวทีของพญาแร้งก็ได้รับการบอกเล่ากล่าวขานไว้อบรมบุตรธิดากันทุกครอบครัว
5: ฮึบเอ้ยโอ้ยเสื้อผ้านั่นเยอะนั่นแยะพวกแร้งมันขยันฆ่ามาทุกวันจริงๆฉันกตัญญูแท้ๆเลย
2: พญาแร้งทำการขอบคุณต่อเศรษฐีถวายบังคมลาพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็โผบินสู่ขุนเขาคิดชบันพศเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาและปกครองบริวารต่อไปใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนสิ้นอายุไขจากโลกไปสมเด็จพระพุทธศาสดาจบพระธรรมเทศนาคิชชาดกไว้ดังนี้ทรงแสดงอริยสัจเป็นอเนกภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาก็ตั้งอยู่ในธรรมอันประเสริฐในพุทธสมัยพระราชาพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์เศรษฐีแห่งพาราณสีกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาแร้งผู้รู้บุญคุณเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิ

านะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เผยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเผยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรกันแล้วแต่อาบน้ำล้างหน้า

แปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจ

เห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงละถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ใหม่มาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่าย

การอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแล้วจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอนิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่อ

อุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยอะไรต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันทเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพ

ยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

0: ลูกเป็นอุบาสิกาที่สร้างบารมีกับหมู่คณะมาเป็นเวลา23ปีแล้วปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างแดนด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลค่ะตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเราได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างต่อเนื่องมีความปิติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะและก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตนดีๆเสมอมาลูกเป็นคนลูกสาวคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คนพี่สาวลูกปัจจุบันแต่งงานอยู่กับสามีชาวอังกฤษและอยู่ที่ประเทศนั้นส่วนน้องชายทั้ง4คนต่างก็แยกกันไปตามหน้าที่การงานของแต่ละคนโดยมีน้องชายคนหนึ่งวัย37ปีเป็นโสดคอยดูแลอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่และคุณยายซึ่งทุกท่านจะรามมากแล้วก็เจ็บป่วยอยู่บ่อยๆทำหน้าที่แทนพี่น้องทุกคนชีวิตเมื่อแรกเกิดของลูกเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ได้8เดือนก็มีอาการปวดหลังอย่างมากแล้วก็ได้คลอดลูกกับน้องแฝดออกมานี่แฝดน้องแฝดตัวลูกเมื่อแรกคลอดมีน้ำหนักเพียง 1,800 กรัมขณะที่น้องแฝดน้ำหนักเพียง 1,700 กรัมเราทั้งสองตัวเล็กมากแล้วก็คลอดก่อนกำหนดจึงต้องอยู่ในตู้อบนาน3เดือนแต่น้องแฝดลูกได้จากไปเพราะเป็นปอดบวมในวัยเพียง50วันกว่าลูกจะเติบโตก็ผ่านเรื่องเฉียดตายมาหลายครั้งเช่นตอนวัยประมาณ2ขวบกว่าก็ตกบันไดบ้านจนสลบแน่นิ่งไปหลายชั่วโมงตัวอ่อนแล้วจึงยายคิดว่าลูกคงตายแน่แล้วท่านก็ร้องไห้เสียใจมากตายไหม
1: ไม
0: ่ค่ะฟื้นขึ้นมาตอนอายุที่3ขวบเคยรอดห่วงยางหลุดจมลงไปในน้ำเลยขณะเล่นน้ำอยู่ที่คลองหน้าบ้านอยู่ในบ้านก็ตกบันไดอยู่นอกบ้านก็ตกน้ำโชคดีพี่สาวซึ่งได้เล่นน้ำอยู่ใกล้ๆพอที่จะว่ายน้ำเป็นบ้างแล้วก็ยังอยู่ในห่วงยางเช่นกันแต่มือคว้าดึงผมลูกแต่ก่อนให้ผู้ใหญ่ช่วยลูกขึ้นมาได้ลูกจึงรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดขณะที่ลูกเตรียมมหาวิทยาลัยปีหนึ่งได้ประวัติกับทางชมรมพุทธศาสตร์เมื่อวันอาทิตย์

16มกราคม2526มาครั้งแรกก็รู้สึกชอบวัดมากๆเลยค่ะชอบในทุกๆเรื่องตั้งแต่นั้นมาลูกก็มาวัดเกือบทุกวันอาทิตย์ได้ไปช่วยกิจกรรมของชมรมพุทธแล้วก็ได้เป็นกรรมการชมรมพุทธในปีพุทธศักราช2527เป็นฝ่ายหาคนไปวัดคือชวนคนไปวัดชวนคนทำความดีแต่มีนักศึกษามาวัดกับลูกทุกวันอาทิตย์ครั้งละ80ถึง100คนและในโอกาสพิเศษถึง800คนลูกดีทำหน้าที่บอกบุญซื้อที่ดินสร้างวัดตั้งแต่สมัยตารางวาระ62บาท50สตางค์ไม่ใช่ว่าถ้าใครทำบุญนี้จะนึกถึงบุญทุกบุญเลยมาจบการศึกษาปริญญาตรีแล้วลูกก็ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็ได้ทำงานเป็นข้าราชการทำไปก็คิดในใจเสมอว่าสักวันหนึ่งลูกจะเข้ามาสร้างบารมีในองค์กรเลยลาออกจากราชการก็มาสมัครเป็นอุบาสิกาซึ่งไม่มีทางตันท่ามกลางการคัดค้านของคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องโดยเฉพาะคุณพ่อและคุณแม่วาสิกาไม่มีวันปลดเกษียณนั่นท่านทำใจไม่ได้เลยค่ะเพราะลูกเป็นหลักของที่บ้านในทุกเรื่องท่านโกรธลูกมากแม้ว่าลูกจะพยายามให้ท่านเตรียมทำใจมานานเกือบ10ปีก่อนเข้ามาอยู่วัดท่านก็เห็นว่าลูกเป็นคนมาวัดอย่างสม่ำเสมอและก็มีแนวโน้มมากที่จะเข้ามาอยู่ในวัดแต่ท่านก็มีความหวังว่าลูกจะเอาดีทางโลกมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและแต่งงานมีครอบครัวเมื่อลูกมาอยู่วัดแล้วลูกก็ได้กลับไปเยี่ยมเยือนคุณพ่อคุณแม่บ้างคุณแม่ก็ทำเหมือนไม่มีลูกอยู่ในบ้านลูกก็มันช่วยงานคุณแม่ทำความสะอาดบ้านทำงานทุกอย่างพูดกับท่านคุยกับท่านแต่ท่านไม่ค่อยจะคุยด้วยท่านยังโกรธแล้วก็พูดว่าไม่ต้องมาทำไม่ต้องมาทำพูดวาจาตัดแม่ตัดลูกกันรวมเวลาที่คุณแม่พูดตัดแม่แต่ลูกกันถึง7ปีครึ่งไปทีก็ตัดแม่ตัดลูกกันอย่างนี้พอปัจจุบันท่านพูดกับลูกแล้วแต่พูดเรื่องอื่นไม่ยอมคุยเรื่องวัดหรือเรื่องธรรมะเลยและยังปรารถนาให้ลูกกลับไปอยู่กับที่บ้านกับท่านอย่างเดิมส่วนคุณพ่อท่านก็มักจะว่ากล่าวลูกบางครั้งท่านก็เล่าคนอื่นฟังว่าไม่ชอบเลยคนที่เรียนสูงๆแต่ไม่มีความคิดคือไม่มีความคิดแบบทางโลกเลยนี่ไปเกาะวัดกินเป็นลูกเนรคุณนี่ท่านคิดเอาเองนะลูกฟังแล้วลูกก็ปวดกระดองใจมากไม่ว่าจะพยายามอธิบายอย่างไรคุณพ่อก็ไม่ฟังและก็ไม่ให้โอกาสอธิบายด้วยท่านพูดข้างเดียวเพราะคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าอย่างไรก็ตามการเข้ามาอยู่วัดของลูกก็ได้สร้างคุณน้าชายคนหนึ่งลูกเป็นผู้นำบุญที่มีความรักและเคารพในมหาปูชนียาจารย์อย่างยิ่งได้สร้างพระประจำตัวให้กับทุกคนในครอบครัวทั้งพระภายนอกภายในบนโดมและแกนกลางสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมณีสร้างสภาธรรมกายสากลและบุญอื่นๆทุกบุญรวมทั้งทำหน้าที่ชักชวนผู้อื่นมาสร้างองค์พระแต่น่าเสียดายคุณน้าชายได้ตายจากไปในวัยเพียง48ปีด้วยโรคมะเร็งที่ลำไส้และก็ลามไปที่ตับเพราะว่าในวัยหนุ่มคนน่าก็ชอบดื่มเหล้าและมีความเครียดจากเรื่องการงานและเรื่องครอบครัวแต่ว่าเมื่อเข้าวัดแล้วชีวิตก็ดีขึ้นวันนั้นลูกเสียชีวิตไปได้1ปีณบ้านหลังที่คุณน่าเคยนอนพักตอนป่วยอยู่น้องชายลูกก็ได้แวะเวียนไปที่บ้านหลังนั้นเผื่อว่าจะเจอหน้าชายหรือเปล่าคุณผู้ชมซึ่งไม่มีคนอยู่ประจำวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งก็กรีงกลางโทรศัพท์มาขอพูดกับคุณน้าของลูกน้องช้างลูกก็ตอบไปว่าคุณน้าตายไปแล้ว
ตาย

ไป1 ปีแล้วหญิงคนนั้นก็ถามว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยก็คุยกันอยู่ทุกคืนมาเป็นเดือนแล้วหนักเข้าไปอีกเขาบอกคุณหน้าน่ะเราเป็นคนกลิ้งกลางติดต่อไปเนี่ยเนื่องจากก็เป็นเพื่อนกันมาสมัยตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษาแล้ววันนี้ที่เขาโทรมาเนี่ยวันนี้และเมื่อคืนเสียงโทรศัพท์ที่บ้านนั่งอยู่นานซึ่งเขาก็ไม่สะดวกครับและคิดว่าคงเป็นสายจากคุณน้ามั้งเพราะเมื่อคืนไม่ได้รับไม่สะดวกครับเขาจึงตั้งใจโทรมาถึงคุณน้าของลูกเพื่อขอโทษว่าเมื่อคืนไม่ได้รับโทรศัพท์เอาละสิน้องชายของลูกจึงถามว่าอะไรได้เบอร์โทรนี้มาได้อย่างไรล่ะที่บ้านเนี้ยหญิงคนนั้นก็ตอบก็คุณน้าของลูกน่ะได้ให้เอาไว้เนี่ยคุณน้าของคุณน่ะให้ไว้พร้อมทั้งคุณน้ายังสั่งบอกว่าหากไม่จำเป็นไม่ต้องโทรมาแล้วคุณน้าจะโทรไปหาเองถึงลูกก็งงว่าโอ้มันไปได้อย่างไรเนี่ยโอ้คุณยายลูกแต่งงานกับคุณตาตั้งแต่อายุ16 ปีแต่งงานเร็วนะชีวิตของคุณยายสุขสบายมาตลอดเพราะคุณตารักและตามใจคุณยายมากคุณยายเคยเป็นผู้นำรถพาเพื่อนบ้านมาทอดประปาที่วัดพระธรรมกายเมื่อปี 2008ซึ่งคุณยายปีติใจมากหลังจากนั้นลูกก็พาคุณยายมาวัดในวันบุญใหญ่ตามแต่โอกาสอำนวยแต่ว่าเมื่อลูกเข้ามาอยู่ในวัดด้วยความไม่ยินยอมของคุณแม่ทำให้คุณยายเกรงใจคุณแม่ไม่กล้ามาวัดกับลูกอีกแล้วก็สุขภาพคุณยายไม่ดีเหมือนแต่ก่อนอีกด้วยปัจจุบันคุณยายอายุ85 ปีป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมจำเรื่องราวในอดีตได้แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาจะจำไม่ได้เลยเรื่องราวเธอก็พูดสั้นๆอย่างนี้แหละแต่ถามยาวคำถามพระบุกรรมใดลูกกับน้องสาวจึงเกิดมาเป็นฝาแฝดกันเหตุใดเราทั้งสองยังคลอดก่อนกำหนดและเหตุใดน้องยังมีอายุแค่เพียง50 วันตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่เหตุใดลูกจะมีชีวิตที่เฉียดความตายมาหลายครั้งคือตกบันไดสลบไปหลายชั่วโมงแล้วก็จมน้ำเกือบตายปัจจุบันลูกก็มักมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอยู่เสมอร่างกายมักจะมีอาการแข็งเกร็งกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งช่วงวันนั้นของเดือนลูกจะปวดท้องปวดหลังแล้วก็ปวดตามร่างกายอย่างมากลูกมีอุปกรณ์อะไรอย่างไรคะและจะแก้ไขได้ด้วยคุณอะไรเพราะเหตุใดลูกจึงต้องมาสร้างบารมีด้วยความไม่ยินยอมและไม่เข้าใจของคุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้บุญกับลูกหรือไม่มากน้อยเพียงใดทุกครั้งที่ลูกทำความดีลูกก็จะนึกถึงท่านและแบ่งบุญให้ท่านเสมอท่านจะได้รับบุญนี้ไหมคะและการที่ลูกทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่เสมอมาจะแก้ผังนี้ให้กับลูกได้หรือไม่ชาติต่อไปลูกจะสร้างบารมีได้โดยสะดวกหรือไม่คะคุณพ่อของลูกท่านป่วยเป็นโรคหัวใจและมักมีอาการปวดชาตามนิ้วมือแขนขาเป็นเพราะบุพกรรมใดและเพราะอะไรท่านจึงไม่มีศรัทธาและความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ท่านเป็นสัมมาทิฏฐิคะคุณแม่ลูกเป็นโรคเบาหวานและข้อข่าวเสื่อมเป็นเพราะบุพกรรมอะไรคะใครจะหมดกรรมหรือยังคะคุณแม่ได้รับการแนะนำให้ผ่าตัดหัวเข่าหากผ่าตัดแล้วจะหายไหมคะแล้วจะมีผลอย่างไรกับโรคเบาหวานหรือไม่คะคุณนางลูกมีบุพกรรมมาอย่างไรจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ลำไส้และตับตายแล้วไปไหนคะคุณนางเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรได้รับบุญที่เราที่ไปให้หรือไม่มีข้อความอะไรฝากมาไหมคะเรื่องที่หญิงคนนั้นเล่าว่าได้โทรศัพท์ติดต่อคุณนางลูกเสมอเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าจริงคุณน้าติดต่อกับเพื่อนได้อย่างไรและเพื่ออะไรคุณยายมีวิบากกรรมอย่างไรคะจึงเป็นโรคสมองเสื่อมเบาหวานหัวใจน้ำท่วมปอดบางครั้งลูกไปชวนทำบุญคุณยายอยากทำด้วยแต่ปัจจัยของท่านอยู่กับคุณแม่ของลูกคุณยายก็ไม่กล้าไปเบิกออกมาทั้งๆที่เป็นของท่านนะเพราะไม่อยากให้กระทบกระเทือนใจคุณแม่ของลูก

0: คุณยายมีวิบากกรรมใดจึงไม่มีโอกาสได้ทำบุญทั้งท่านที่เป็นเงินของท่านและคุณแม่ลูกจะมีวิบากอะไรหรือไม่จะแก้ไขอย่างไรคะคุณยายเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะหรือไม่คะคุณตาลูกเสียชีวิตด้วยวัยเพียง53ปีด้วยโรคความดันโลหิตสูงทำมีบุพกรรมมาอย่างไรตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่มีข้อความได้ฝากมาบ้างไหมคะลูกเคยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอบรมบุคลากรผู้มีหน้าที่อบรมบุคลากรนี้ถ้าเห็นว่ามีผู้ที่ยังไม่เหมาะสมก็จะไม่จะต้องคัดออกเพื่อให้ไปสร้างบารมีภายนอกก่อนหากการตัดสินดังกล่าวนี้ทำไปตามหน้าที่โดยไม่มีอคติและเพื่อยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักจะมีผลบุญหรือผลบาปอย่างไรคะและจะมีวิบากกรรมอย่างไรคะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยทำหน้าที่อะไรมาก่อนมีผลการปฏิบัติทำอย่างไรเหตุใดในชาตินี้ลูกจึงได้มาสร้างบารมีในต่างแดนคะน้องที่เคยทำงานมาด้วยกันเหตุใดจึงตัวเตี้ยเพราะมีบุพกรรมใดคือตัวไม่สูงเนี่ยเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรเคยทำหน้าที่อะไรมาก่อนและเมื่อชาติแล้วมีผลการปฏิบัติทำอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาลูกกับน้องสาวมาเป็นฝาแฝดกันคลอดก่อนกำหนดเพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งเป็นแฟนกันมาโดยตัวลูกจะเป็นผู้ชายน้องสาวแฝดนะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีความสัมพันธ์จนผู้หญิงเนี่ยท้องตัวลูกเองตอนเป็นผู้ชายก็อยากจะรับผิดชอบเอาลูกไว้แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมซึ่งตอนตั้งครรภ์มากแล้วครรภ์โตแล้วจึงให้กินยาทำแท้งแต่ลูกไม่แท้งกลับคลอดก่อนกำหนดแทนแต่เด็กไม่แข็งแรงเพราะยาทำแท้งคลอดกำหนดมาได้เดือนเดียวก็ตายตามทันไหมจ๊ะภายหลังก็เลยเลิกรากันไปพอเลิกรากันไปแล้วตัวลูกก็นึกว่าจะเข็ดก็ไปเจ้าชู้กับคนอื่นต่อไปทำให้ฝ่ายหญิงซึ่งทั้งผูกพันแล้วก็เลยผูกเวรความผูกพันนี่มันทำให้เกิดการผูกเวรจึงมาเกิดร่วมกันแต่ลูกเป็นผู้หญิงเพราะกรรมเจ้าชู้น้องมีอายุแค่50วันเพราะกรรมนำแท้งได้กินยาทำแท้งแต่ไม่แท้งและข้อกำหนดจะมาตายภายหลังนั่นกล่าวมาส่งผลแล้วจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่หลายรอบจนสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นเด็กสาวแล้วจ้าลูกมีชีวิตเฉียดความตายหลายครั้งเช่นตกบันไดสลบไปหลายชั่วโมงแล้วก็จมน้ำเกือบตายเพราะในอดีตสมัยเป็นเด็กผู้ชายได้เล่นแกล้งกับเพื่อนจนเพื่อนตกบันไดสลบไปเลยแล้วแกล้งผลักเพื่อนตกน้ำไม่รู้ว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นแต่เขาไม่ตายเพราะมีผู้ใหญ่มาช่วยไว้ทันวิบากกรรมนั้นกล่าวมาส่งผลจ้ะลูกมักจะปวดเมื่อยปวดหลังปวดท้องอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงวันนั้นของเดือนเพราะกรรมในอดีตสมัยเป็นผู้ชายเนี่ยมีนิสัยเจ้าชู้พอภรรยาหลวงบ่นก็โมโหสิจึงทุบซ้อมภรรยาหลวงเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยจึงมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วที่ส่งกุศลให้กับภรรยาหลวงที่เคยไปทุบตีเขาให้บ่อยๆนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายจ้าลูกมาสร้างบารมีกับหมู่คณะด้วยความไม่ยินยอมหรือเข้าใจจากพ่อแม่เพราะในอดีตนะลูกได้ทำหน้าที่กรรมิตให้กับผู้อื่น แต่ขาดสองท่าน
1: ลืมไป
0: ขาดเป็นกรณีพิเศษให้กับบิดามารดารวมทั้งเมื่อทำบุญแล้วก็มักจะไม่ได้อธิษฐานให้เด็กเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาศีลเสมอกันจ้ะทุกครั้งที่ลูกทำความดีแล้วลูกแบ่งบุญไปให้ท่านทั้งสองนั้นท่านก็จะได้รับบุญบ้างเพราะใจท่านยังไม่เปิดรับจ้ะการที่ลูกทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่ก็จะเป็นบุญบารมีของลูกซึ่งลูกก็จะต้องนึกถึงบุญนี้แล้วติดฐานกำกับดังกล่าวให้แน่นหนาก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของลูกจ้ะคุณพ่อของลูกป่วยเป็นโรคหัวใจมักจะมีอาการปวดชาตามแขนขาเพราะในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมมักจะใช้แรงงานสัตว์หนักโดยเฉพาะวัวควายแก่แล้วก็ยังเอามาใช้ทำงานหนักวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าท่านไม่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเลยเพราะในอดีตท่านนับถือแบบเทวนิยมมาหนาแน่นนับถือเทพเจ้าจึงไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมจ้ะการที่จะปรับให้ท่านเป็นสัมมาทิฏฐินั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะท่านก็อายุมากแล้วตัวลูกคงทำได้เพียงสั่งสมบุญให้มากๆและติฐานจิตให้บุญนี้เนี่ยเอาบุญละเอียดไปตัดรอนในใจของท่านไปช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดไปเซตโปรแกรมในใจของท่านไปก่อนคุณแม่เป็นโรคเบาหวานและข้อเข่าเสื่อมเพราะกรรมที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลอีกทั้งมีกรรมล่ามสัตว์ด้วยจึงทำให้ข้อเข่าเสื่อมจ้ะให้ทำตามที่คุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดหัวเข่าก็จะทำให้ดีขึ้นแต่ก่อนผ่าตัดก็แนะนำให้ท่านมาเลี้ยงพระให้ได้สัก7วันแต่ถ้าไม่สมัครใจมาหรือไม่สะดวกก็ต้องให้ตัวลูกหรือพี่น้องลูกมาทำแทนจ้ะคุณน้าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้และตับเพราะกรรมในอดีตที่ได้ดื่มสุราและฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เป็นประจำหลายหลายชาติมารวมกันส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส3ด้วยบุญที่ได้ทำในช่วงท้ายของชีวิตกับหมู่คณะจ้ะคุณน้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ดังนั้นทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกำลังมีความสุขใจยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจที่ลูกอุทิศบุญไม่ให้ได้ฝากบอกมาว่ามีความสุขมากที่ได้มาอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้จ้ะเรื่องที่ผู้หญิงคนนั้นเล่าว่าได้โทรศัพท์มาติดต่อกับคุณน้าของลูกที่ตายไปแล้วเสมอนั้นก็เป็นเรื่องไม่จริงจ้ะเป็นเรื่องที่สร้างเหตุการณ์ขึ้นอีกทั้งคุณน้าของลูกก็เป็นเทพบุตรบนชั้นดาวดึงส์แล้วไม่มีอารมณ์ที่จะมาติดต่อกับมนุษย์หญิงโดยเฉพาะทางโทรศัพท์ด้วยแล้วจ้ะคุณยายเป็นโรคสมองเสื่อมเบาหวานหัวใจน้ำท่วมปอดเพราะกรรมในอดีตได้มุสานี่ทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมฆ่าสัตว์ทำอาหารทำให้เป็นโรคเบาหวานหัวใจน้ำท่วมปอดจ้ะคุณยายท่านอยากทำบุญแต่ไม่ได้ทำเพราะเกรงใจคุณแม่เนื่องจากเป็นเงินของท่านแต่ฝากคุณแม่ไว้เพราะในอดีตท่านไม่เข้าใจเรื่องบุญและก็ตระหนี่ด้วยจึงมักทำแค่อนุโมทนาบุญคนอื่นแต่ไม่ยอมทำเองแต่ขอจบเงินนั้นด้วยเผื่อเงินของคนอื่นมาจบจึงทำให้ได้เป็นเจ้าของเงินคือบุญนั้นส่งผลให้มีทรัพย์แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินของตนเองทำบุญคุณแม่ก็จะมีวิบากกรรมคือเกิดชาติต่อไปก็จะลำบากยากจนจ้ะจะแก้ไขก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านเพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญเป็นแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับจ๊ะคุณยายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ไม่ต่อเนื่องจ้ะ

คุณตาเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงในวัย53ปีเพราะกำเนิดดีและปัจจุบันท่านเป็นคนฆ่าสัตว์ทำอาหารและเส้นไหว้เจ้ารวมกับเป็นคนมักโกรธด้วยมารวมส่งผลจ้าตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งโดยวิบากกรรมฆ่าสัตว์กำลังโดนเจ้าหน้าที่ยมโลกเชือดชำแหละอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากจ้าได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาอายุในยมโลกก็สั้นลงมาแต่ก็ยังร้องครวญครางพูดแต่คำว่าช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าลูกเคยทำหน้าที่พี่เลี้ยงอบรมบุคลากรผู้มีหน้าที่นี้ถ้าเห็นว่าผู้ที่ยังไม่เหมาะสมก็จะไม่ต้องคัดออกเพื่อให้เป็นไปเพื่อให้ไปสร้างบารมีภายนอกก่อนหากการตัดสินใจดังนี้โดยไม่มีอคติและเพื่อยึดประโยชน์สุขขององค์กรเป็นหลักนั้นก็ไม่มีผลบาปและวิบากกรรมใดเราได้ทำตามกฎเกณฑ์ที่หมู่คณะได้กำหนดขึ้นมาจ้ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตได้มีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้แต่กรรมการเมจะชู้หลายชาติมารวมส่งผลให้เป็นผู้หญิงในชาตินี้จ้าในพุทธันดรที่ผ่านมาลูกได้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกดังนั้นในชาตินี้ลูกก็สมความปรารถนาแล้วได้ไปเผยแผ่ยังต่างแดนจ้าขอให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่เลยน้องที่เคยทำงานมาร่วมกันแต่ตัวเตี้ยพระและมีวจีกรรมในอดีต

ความปรารถนาแล้วได้ไปเผยแผ่ยังต่างแดนจ้าขอให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่เลยน้องที่เคยทำงานมาร่วมกันแต่ตัวเตี้ยเพราะมีวจีกรรมในอดีต

ามครั้งนี้คงไม่มีทางยุติลงได้ง่ายๆฉะนั้นหากขืนปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปก็จะเป็นเหตุฆ่าชีวิตผู้คนไปอีกมากมายกายกองทั้งสิ้นเปลืองสาตราวุธยุทโธปกรณ์เสียเปล่าก็ในเมื่อฝ่ายหนึ่งยังไม่ยอมยกธงขาวเนี่ยขณะที่อีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมล่าทัพกลับไปสงครามนั้นจะยุติได้อย่างไรล่ะพระองค์ทรงตรัสถามด้วยความสงสัยเมื่อนั้นเขาก็จะทำการรบโดยธรรมโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเสนาและไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธเลยพระพุทธเจ้าค่ะเพียงให้ราชบัณฑิตของพระราชาทั้งสองพระนครได้มาพบกันณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เงื่อนสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าในบัณฑิตทั้งสองนั้นหากผู้ใดต้องไหว้ก่อนผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้แพ้และความแพ้ของผู้นั้นก็ถือเป็นความพ่ายแพ้ของกองทัพฝ่ายนั้นด้วยพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอทรงปรารถนาจะได้สดับคำยืนยันจากปากของพราหมณ์เกวัฏจึงตรัสถามว่าแล้วท่านอาจารย์จะมั่นใจได้อย่างไรแล้ววะเราจะเป็นฝ่ายชนะแน่ๆนะพราหมณ์เกวัฏจึงทูลรับสนองว่าขอพระองค์ทรงเชื่อมั่นในข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์น่ะเป็นผู้อาวุโสกว่าได้พบได้เห็นความเป็นไปของโลกมามากต่อมากแต่มโหสถนั่นยังหนุ่มแน่นผ่านโลกมาน้อยถึงอย่างไรก็คงไม่อาจรู้ทันความคิดอันนี้อย่างแน่นอนที่สำคัญคือในเวลาที่ต้องพบกันตัวต่อตัวมโหสถเห็นข้าพเจ้าแล้วถึงอย่างไรก็จะต้องแสดงความเคารพต่อข้าพระองค์ผู้อาวุโสกว่าเมื่อนั้นชาวมิถิลานครก็จะสำคัญผิดว่าบัณฑิตแห่งปัญจาลนครใหญ่ยิ่งกว่าบัณฑิตแห่งมิถิลานครความขามขยาดก็จะเกิดแก่ชาวมิถิลาคราวนี้นะวิเทหรัฐก็จะต้องถึงความปราชัยตกอยู่ภายใต้เงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์และเมื่อถึงตอนนั้นแหละเราถึงกลับปัญจาลนครพร้อมกับนำชัยชนะกลับไปด้วยพระเกียรติคุณของพระองค์ก็จะฟูเฟื่องกระเดื่องไปทั่วชมพูทวีปสืบไปพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงเป็นกษัตริย์ที่มีขัตติยมานะสูงส่งทนงในศักดิ์ของพระองค์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรดังนั้นเมื่อทรงเห็นว่าอุบายใดอาจมีช่องทางให้สำเร็จท้าวเธอก็ทรงปรารถนาจะทำทุกวิถีทางโดยเฉพาะเล่ห์ธรรมยุทธ์ของพราหมณ์เกวัฏที่ไม่ต้องสูญเสียชีวิตผู้คนและสาตราอาวุธฉะไหนเลยพระองค์จึงจะไม่ทรงพอพระทัยล่ะเข้าทีท่านอาจารย์อุบายนี้ช่างแยบคายนะท้าวเธอทรงตรัสชื่นชมด้วยพระหฤทัยยินดีดำรัสแล้วก็มีพระบรมราชโองการตรัสให้เขียนพระราชสารส่งไปถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชว่าทูลพระราชาวิเทหราชเราเป็นผู้พิชิตแล้วตลอดแดนชมพูทวีปพร้อมด้วยพระราชา101พระองค์ยกทัพมาล้อมเมืองมิถิลาไว้ณบัดนี้ด้วยมีความมุ่งหมายจะรวบรวมอาณาบริเวณแห่งทวีปเข้าเป็นปึกแผ่นตำรงให้สถาพรแห่งอาณาบัญญัติเสมอ

รือกันมิให้แตกต่างกันหากแต่พระองค์มิได้เห็นความสถาพรอันนั้นเราจะจู่โจมด้วยกำลังพลก็คิดสังเวชว่าใครคนของแต่ละฝ่ายจะต้องล้มตายเกลื่อนกลาดอีกทั้งบ้านเมืองก็จะพังพินาศไปด้วยดังนั้นแล้วจึงคิดหาแนวทางปราศจากความโหดร้ายทารุณจากการเสียเลือดเสียเนื้อและชีวิตก็คือการทำธรรมยุทธ์เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ธรรมยุทธ์จะเกิดมีแก่บัณฑิตของปัญจาละกับบัณฑิตของมิถิลาทั้งสองจะมาพบกันความมีชัยหรือความปราชัยจะมีโดยธรรมระหว่างบัณฑิตทั้งสองถ้าพระองค์ไม่ทรงกระทำธรรมยุทธ์ก็เป็นอันว่าทรงพร้อมที่จะยอมปราชัยพระราชสารนี้ได้ทรงไปโดยทูตประจำกองทัพเข้าสู่ทางประตูน้อยของพระนครมิถิลาอุบายของพราหมณ์เกวัฏนั้นถือว่ามีการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกุมทีเดียวถ้าหากพระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงกระทำธรรมยุทธ์ก็จะปราชัยแต่ถ้ารับคำแล้ววัยวุฒิของมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นรองพราหมณ์เกวัฏมโหสถบัณฑิตจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405 1902 อุบาสิกา

0: ภาษีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพ่อนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมศกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตรานานเท่านาน
2: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
3: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญ

ไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชดาริยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.comและเว็บไซต์ dimc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญและพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งแก่เราบุญเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ไม่ใช่ถ้าเรารักตัวเราเราก็ต้องนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงองค์พระฝึกหยุดฝึกนิ่งทำใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้ให้ดีพอถึงคราวคับขันในยามไหนตอนไหนสถานการณ์ใดเราจะได้ใช้สิ่งนี้เป็นที่พึ่งแก่เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณวัดพระธรรมกายณศูนย์สื่อมวลชนวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงนำคณะหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาให้การปฏิสันถารคณะผู้มาร่วมลงนามถวายความอาลัยโดยมีนายองค์อาจนุชธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการดำเนินงานทั้งนี้วัดพระธรรมกายได้จัดสถานที่สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปอย่างสมพระเกียรติพร้อมทั้งจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตามมติมหาเถรสมาคมครั้งพิเศษที่6/2569ซึ่งกำหนดการแนวทางให้วัดทั่วราชอาณาจักรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติคณะครูจากเนปาลเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความดีสากล5ประการหรือ UG5 รุ่นที่4ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีณห้องอบรม1205ชั้น2อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงได้มีการจัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความดีสากล5ประการ สำหรับคณะครูจากประเทศเนปาลรุ่นที่4โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศศาสนกิจวิมลรองผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้เข้าอบรมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังได้มอบเสื้อ UG5 ให้แก่คณะครูผู้เข้าอบรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการทำความดีร่วมกันสำหรับการอบรมในรุ่นที่4นี้มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศเนปาลเข้าร่วมโครงการจำนวน21ท่านโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเรียนรู้แนวคิดและฝึกฝนตนเองตามหลักความดีสากล5ประการประกอบด้วยความสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาและสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมตลอดจนสามารถนำทักษะและกระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและขยายผลสู่เยาวชนในประเทศเนปาลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ด้านการแปลภาษาและการประสานงานจากทีมพระอาจารย์ซึ่งจะอยู่ร่วมอำนวยความสะดวกและนำปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดจนจบโครงการเพื่อให้คณะครูจากประเทศเนปาลสามารถเข้าถึงเนื้อหาและหลักการปฏิบัติธรรมได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องที่สุด
1: I am very excited in Dhammakaya Temple. I am very very grateful from Lumini Culture Municipality. This program is very useful for teacher because this program is help personal behavior, change personal behavior and also teaching learning activities.
2: รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาวัดพระธรรมกายแล้วก็โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากสำหรับคุณครูที่จะนำไปใช้ที่เนปาลค่ะ
1: One thing this morning teaching is very important rules universal good things UG5 politeness punctuality

0: quality, orderly, cleanliness, the yoga and meditation is very important components. These components also help our life change and behavior change.
1: ได้รับความรู้ที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเกี่ยวกับความดีสากลคือสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็สมาธิหัวข้อเหล่านี้น่ะมีความสำคัญต่อชีวิตที่จะไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
0: This program is very important. Dhammayogga temples are organized. I heartily thankful from Nepal. All teams, accommodation, hospitality and other things are good managed. So we are all team very very happy.
1: ก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยกับมูลนิธิวัดพระธรรมกายที่จัดให้มีการอบรมครั้งนี้เกี่ยวกับที่พักความเป็นอยู่และการจัดการที่ดีมากพวกเราทั้งหมดก็ขอขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ
2: โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สามเณรและพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองสามเณรใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อต้อนรับศาสนาทายาทใหม่เข้าสู่ร่มกาสาวพัสพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและครอบครัวในการร่วมกันดูแลและส่งเสริมการศึกษาของสามเณรโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมเป็นประธานในพิธีส่วนพระอติคุณทิตวโรด็อกเตอร์รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นผู้แทนสามเณรได้กล่าวสุนทรพจน์พร้อมทางรับทุนการศึกษาการประกวดทักษะทางวิชาการก่อนเข้าสู่พิธีถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สามเณรใหม่ได้แก่กระเป๋าหนังสือเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยคณะท่านเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันน้อมถวายแด่สามเณรเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีและวิชาสามัญซึ่งถือเป็นโครงสร้างหลักในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากนั้นเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองสามเณรโดยคณะสงฆ์และครูผู้ดูแลได้รวมชี้แจงถึงโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนระเบียบปฏิบัติกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันรวมถึงแนวทางการหล่อล้อมฝึกฝนตนเองด้านศีลธรรมของสามเณรตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนและส่งเสริมกำลังใจเพื่อให้สามเณรสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในสมณเพศและเติบโตไปเป็นพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้คู่คุณธรรมบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีของทั้งสามเณรใหม่และผู้ปกครองทุกท่าน
3: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0615735111

0: ายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตากัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรมลิวันแดงนิเวศได้กดปุ่มชวาลบุญไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ธรรมวัตรเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรทั้งยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมและกัลยาณมิตรวนิดาครูดพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ทิพยบุปผาบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงแก้วโจและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งซึ่งมีคณะเจ้าภาพผ้าป่าประจำเดือนกรกฎาคม12คณะด้วยกันโดยมีกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วมีคณะเจ้าภาพจำนวน10คณะโดยมีกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เปล่งเจริญสิริชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคมีกัลยาณมิตรโสภาตาเลและกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรโสภาตาเลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายทิพยบุปผามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรสุดาพรคุกกัลยาณมิตรอมรชาญและครอบครัวกัลยาณมิตรปิยวันเมาลินกัลยาณมิตรพิธาเลิศพัฒนะพุทธานนท์กัลยาณมิตรสมัยเลิศพิชาชาญพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัท กัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮฟแลนด์และกัลยาณมิตรแองเจล่าอันเมโดนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรมาลีรอเรนเซนส์กัลยาณมิตรณทีตั้งพิสุทธิพงษาและกัลยาณมิตรอุดมลักษ์เป็นส่วนพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทุกวันพระโดยประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และในเวลา 21:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างมากส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรอัมพันธ์ถาวรคำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนกัลยาณมิตรตัทธธานีหานสนะและกัลยาณมิตรอานนท์จันทะวงศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อชื่นชมความตั้งใจและความสามัคคีของเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านที่แม้จะอยู่ห่างไกลถึงต่างแดนแต่ยังมาร่วมการสั่งสมบุญใหญ่และสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งการทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนานี้ถือเป็นผังสำเร็จที่จะนำพาความสุขความเจริญมาสู่ตนเองครอบครัวและสังคมโลกค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเฮอร์มิเทจพร้อมด้วยคณะครูในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานพร้อมทั้งเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกปฏิบัติธรรมตามโครงการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมสากลเมื่อคณะนักเรียนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่และวิทยากรของวัดพระธรรมกายลอนดอนได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนจะนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้พุทธประวัติเบื้องต้นผ่านสื่อการสอนที่เข้าใจง่ายโดยได้รับความเมตตาจากพระชารีวังสัทธโรเป็นผู้บรรยายธรรมนอกจากนี้เด็กๆยังได้เดินชมและเรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดอาทิเรียนรู้อัฐบริขารทำความรู้จักบาตรจีวรซึ่งเป็นเครื่องใช้ของพระภิกษุสงฆ์รวมถึงชุดกรวดน้ำอันเป็นการอุทิศบุญให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังได้ฝึกการกราบไหว้แบบชาวพุทธก่อนที่จะได้รับฟังหลักธรรมะเบื้องต้นจากพระอาจารย์พร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนฝึกปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น โดยได้ฝึกการผ่อนคลายร่าง

างกายและทำจิตใจให้สงบและเป็นสมาธิซึ่งเด็กๆทุกคนต่างให้ความสนใจและตั้งใจร่วมมือปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเด็กๆได้นำอาหารแห้งจากบ้านมาร่วมตักบาตรด้วยตัวเองโดยในวันนี้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์จริงอย่างครบถ้วนตั้งแต่การชมวัดการกราบไหว้การนั่งสมาธิไปจนถึงการตักบาตรซึ่งเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีและความเมตตาให้กับคนรุ่นใหม่ในส่วนคณะครูได้กล่าวขอบคุณทางวัดพระธรรมกายลอนดอนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ความสงบภายในซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตของเด็กๆต่อไปคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับที่2จังหวัดสุโขทัยอันดับที่3จังหวัดน่านอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำปางอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดบึงกาฬส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง13อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง1และอันดับที่10นครหลวง11และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอิสาภิภูโตปัจฉาตัปปติความริษยาย่อมร้อนใจในภายหลังสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนา

0: นักเรียนกราบ
1: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม
2: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะสาธุวันนี้เดี๋ยวเราก็มาทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่นะก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสแล้วก็หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะตอนปักหลักสร้างบารมีศูนย์อบรมเยาวชนตาพยาจังหวัดสระแก้ว
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่ว

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me more

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มี

0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาด้วยหรือคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072

0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะคือคาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุศูนย์

0: ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้จะทำยังไงกันอาจารย์เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
2: สาธุ
1: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีจ้า
2: สาธุ
1: คือรวยไปทุกชาติเลย
2: สา
1: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระนิทัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะดีไหม
2: ดีค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดถีกันจ้ะ

ตอนนี้ลูกๆก็นั่งธรรมะกันทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วตอนนี้ยังมีใครติดนั่งสมาธิแล้วฟุ้งไปเรื่อยๆอยู่บ้างหรือเปล่าจ๊ะก่อนอื่นเราต้องยอมรับว่าในแต่ละวันมันมีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจแต่ว่าพอถึงเวลาเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆเนี่ยความคิดเหล่านั้นก็เข้ามาบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ถือให้เป็นว่ามันเป็นเรื่องปกติมันแปลกอย่างหนึ่งนะจ๊ะใจเรามันจะฟุ้งตอนที่เราหลับตานี่แหละเรื่องอะไรต่างๆที่ลืมไปตั้งกี่สิบปีแล้วอีกหลายสิบปีแล้วพอหลับตาปั๊บทำภาวนาอีกสักหน่อยมาแล้วมาเยอะแยะเลยดังนั้นถ้าตอนนี้ใครนั่งธรรมะแล้วยังติดฟุ้งอยู่ครูมีใหญ่มีวิธีแก้คือลืมตาเนี่ยจ้ะค่อยๆลืมนะจ๊ะอย่าลืมตาแบบผู้โลดพลาดขึ้นมาเลยให้ค่อยๆไปเยอะเปลือกตาขึ้นแล้วค่อยๆลืมตาไม่ต้องไปปัดไปไล่ไปต่อต้านเพราะถ้าเราไปขับไล่ความฟุ้งมันจะเหนื่อยเหนื่อยฟรีไม่ได้ผลนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะฮึดฮัดนี่เนาะเราจะหลับตาลืมตาสักกี่ครั้งก็ได้ไม่มีใครว่าจะไม่ผิดหลัก

0: วิชาแต่อย่าไปฮึดฮัดนั่งสบายสบายอย่าไปหงุดหงิดขึ้นงานรำคาญความฟุ้งที่เราไม่ต้องการนะจ๊ะพอยิ่งรำคาญจิตจะยิ่งอยากความรำคาญก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราไม่รำคาญนี่นะมันต้องสู้กันด้วยวิธีการนี
1: ้
0: อย่าไปรำคาญพอเราไม่รำคาญความรำคาญก็หมดไปเลยความเบาสบายก็จะเข้ามาแทนที่นะจ๊ะจากฟุ้งมากกับว่าฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็ไม่ฟุ้งก็จะนิ่งเองเลยใช้การลืมตาดีกว่านะจ๊ะลืมตามองดูภาพหลวงปู่คุณยายหรือดูดวงแก้วองค์พระก็ได้นะจ๊ะทำได้ไหมแล้วก็ลองนึกเล่นๆว่าเรายังสามารถจำภาพดวงแก้วองค์พระได้ไหมนี่นะจ๊ะดูสิว่าอยู่ตรงไหนลักษณะดวงแก้วองค์พระแก้วเป็นอย่างไรนะจ๊ะนึกง่ายๆเป็นเพลินอย่างเงี้ยอยู่กับหลวงปู่องค์พระดวงแก้วให้สบายสบายใจแล้วก็ค่อยๆหลีตาลงมาหลับตาสักครู่ลูกจะให้เปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาเป็นเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพภายในได้อย่างง่าย
1: ๆ
0: นี่จ้าถ้าความฟุ้งยังมาอีกก็ลืมตาใหม่อย่างนี้นะจ๊ะจะหลับตาลืมตากี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นไรก็ยอมก่อนเนาะเดี๋ยวมันก็จะยอมเราเองอย่าลืมว่าเราเป็นนักเรียนอนุบาลเราต้องพร้อมเสมอที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนะจ๊ะอย่าไปหงุดหงิดงานฟุ้งซ่านลำคาญใจเนาะจะฟุ้งมากฟุ้งน้อยไม่ยากดอกเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับไว้ใช้แก้เพียงค่อยๆลืมตาเท่านั้นแหละฟุ้งว่าแน่ก็ยังแพ้แค่ลืมตาเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเพลงวิธีแก้ฟุ้งกันจ้า

0: กับผมพระทวีอาจารพัทโทประธานสองศูนย์อบรมเยาวชนตาพยาจังหวัดสระแก้วครับนี่ยกมือแล้วนี่นี่จ้าสาธุจ้านี่หนูสาธุจ้าย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2553วิธีแรกที่ผมกล้าเข้าสู่วัดพระธรรมกายก็กะว่าจะมาบวชแค่4เดือนแล้วคนชวนก็บอกว่าทางวัดกำลังต้องการพระพี่เลี้ยงจำนวนมากถึง 3,000 รูปช่วงนั้นเหรอ
1: ใช่บวชแสน
0: เพื่อไปลุยงานโครงการบวชเข้าพรรษาทั่วไทยอ๋อบวชแสนน
1: ั่
0: น
1: แหละ
0: หลังบวชเสร็จผมยังถูกส่งตัวไปเป็นพระพี่เลี้ยงที่วัดบ้านกุดเวียนจังหวัดสระแก้วด้วยบนบันดาลหรืออย่างไรก็ไม่ทราบครับพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ท่านมอบภารกิจสุดท้าทายผลธรรม
1: ค
0: ือให้ไปทำหน้าที่สอนนักธรรมตรีโอ้โหสุดยอดเลยเนาะเป็นพระอาจารย์เลยเนาะให้กับพระน้องเลี้ยงบวชใหม่ถึง46รูปดูสิว่าท่านจะรู้สึกว่าไงเนาะตอนนั้นบวชได้กี่ภาษาจ๊ะยังไม่ได้ภาษาโอ้โหหลวงพ่อครับผมเองแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเรียนนักธรรมมาก่อน

0: โอเคโอเคโอเคแล้วอยากรู้ไหมครับผลลัพธ์มันขั้นเทพขนาดไหนอยากไหม
1: อยากร
0: ู้ซึ่งผมก็อัศจรรย์ใจเหมือนกันครับว่ามีพระน้องเลี้ยงสอบผ่านการจำนวนมากถึง10กว่ารูปสาธุโอ้โหพระน้องเลี้ยงสอบผ่านแต่อนิจจาผมซึ่งเป็นผู้สอนเองกลับสอบไม่ผ่านซะงั้นก็เพราะผมไม่ได้สมัครสอบนี่ครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงเสร็จยังไงก็ต้องศึกอยู่แล้วนี่นะแต่พอผมเห็นพระน้องเลี้ยงที่ผมสอนจบนักธรรมตรีได้เนี่ยมันปลื้มอย่าบอกไม่ถูกอีกนั้นก็ตกหลุมรักชีวิตนักบวชขึ้นมาอย่างจริงจังเลย
1: oh.
0: นี่เนาะ
1: yeah.
0: มาเข้าใจป้าหมายชีวิตได้กับพระคำสอนหลวงพ่อ yeah. จนใจมันสั่งตัวเองใหม่ว่า จะขอลุยบวชต่อยาวๆแบบไม่ศึกดีกว่า สาธุเจ้า คือบวชวันต่อวันจ้า

0: เอาเวลาม
1: าสร้างบารมี
0: โอ้สุดยอดนะทีนี้ผมก็เดินหน้าเข้าอบรมพระนวกาที่วัดพระธรรมกายจนจบหลักสูตรเจ้าวาดรับบนในตำแหน่งพระอาจารย์ประจำจังหวัดสระแก้วจนมาช่วยงานหลวงพี่ประจักษ์บุกเบิกศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศท่านยังไงฝีไม้ลายมือผมก็เลยส่งให้ไปบุกเบิกสร้างศูนย์สาขาแห่งใหม่บนผืนดินเปล่า33ไร่เศษที่จะภาพถวายให้วัดซึ่งธรรมะคือศูนย์อบรมเยาวชนตาพยานั่นเองนี่เนาะโอ้จุดเริ่มต้นศูนย์อบรมเยาวชนตาพยาครับนี่ศาลาการเรียนนี่หอฉันนี่อาคารจำวัดโอ้เก่งอย่างนี้

0: โอ้โหดูสถานการณ์เรียนสิขอฉันสิอาการจำวัดสิโอ้นี่จ้านี่จ้าหัวใจยิ่งใหญ่มากเลยนี่ก็เป็นพื้นที่รับประเคนพระทหารจากสาธุชนครับร่วมปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาครับพระทวาทิตต้นเดือนครับมีสาธุชนมามากมายเลยโโอ้เยอะแยะเลยเต็มศาลาเลยแม้แผ่นดินแห่งนี้จะดูแห้งแล้งแต่ทุกวันกลับชุ่มอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมและมีเสียงสวดมนต์ครับโอ้เห็นภาพแล้วน่าปลื้มอย่างเลยเนี่ยนี่จ้ะนี่จ้ะนี่ครูจ้าโอ้สุดยอดเลยนะก็ต้องเริ่มอย่างนี้ไปก่อนช่วงเขาไปบกเบิกมองไปทางไหนก็มีแต่ความเวิ้งว้างจิตเลยว่างเลยนี่นะโอ้แต่นี่เมื่อหลวงพ่อให้มาปักหลักผมก็ปักหลักหลังผมก็กางเต็นท์นี่ปักหลักจำวัดรูปเดียวนี่นะจ๊ะอยู่ใต้ต้นไม้เลยครับอยู่กับลูกกับเทวานี่นะนี่เราอยู่ด้วยกันนี่จ๊ะตื่นเช้าก็ไม่มีอะไรฉันก็ถูกแล้วตื่นมาจะมีอะไรอย่างก็เลยออกบิณฑบาตออกบิณฑบาตครั้งนั้นโอ้โหได้น้ำอัศจรรย์นี่จ้ะน้ำเปล่า2ขวดแล้วก็ตัวแทนมะม่วงทั้งสวน1ลูกนี่เป็นตัวแทนนี่จ้ะกลับมามาอีก2ห่อนี่นะมันก็เพียงพอแล้วนี่นี่นะวินาทีทั้งนั้นฉันอยู่รูปเดียวนะจ๊ะกลางที่ดินอันเวิ้งว้างนี่นะน้ำตาความปลื้มก็คลอไหลออกมาไม่หยุดเลยฉันไปก็คิดในใจไปว่าโอ้ชีวิตเราโอ้โหนึกถึงชีวิตเลยนะชีวิตเราถึงขั้นนี้แล้วเหรอนี่นะที่มีเราเพียงลำพังเขาก็ต้องให้ปีวิเวกนี่ความวิเวกเกิดขึ้นแล้วแต่สตังค์ไม่มีมองทางไหนก็รู้สึกว่าเป็นเศรษฐีเพราะมีแต่ที่ดินว่างเปล่าจะสร้างบารมีเนี่ยแม้ไม่มีมันนี่ก็ต้องลุยพอยิ่งคิดนะจ๊ะน้ำตาแห่งความปลื้มก็ยิ่งไหลดีใจที่ได้เป็นเจ้าของบุญใหญ่โอ้นี่เนาะทำได้ด้วยตัวเองเราเป็นเจ้าของบุญใหญ่จริงๆแต่ในใจไม่เคยท้อเพราะผมเป็นลูกหลวงพ่อ
1: ท้อไม่เป็น

ในวันต่อมาหลวงพี่ประจักษ์ก็ได้ส่งพระน้องมาช่วยอีกสองรูปเราเป็นสามรูปผมมีความรู้สึกอุ่นใจเพราะอย่างน้อยผมก็จะมีคนมาลำบากเป็นเพื่อนด้วยโอ้โหอุ่นใจเนาะโอ้แต่พออุ่นใจได้ไม่นานเท่าไหร่ก็เข้าหน้าฝนเจอพายุกระหน่ำซัดถล่มจนเต็นท์พังสะบักสะบอมเลยน้ำก็ท่วมถนนก็ขาดถูกแต่ขาดจากโลกภายนอกโอ้โหวิเวกเลยต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติขั้นสุดไม่จะต้องใช้ไฟจากแสงเทียนแต่ยิ่งมืดมิดก็ยิ่งต้องจุดประกายยิ่งอุปสรรคมากมายก็ยิ่งต้องทลายให้สิ้นโอ้คมนี่นะหลวงไม่ปล่อยให้อดถึงนั้นเลยหัวใจยิ่งใหญ่เนาะผมจึงตั้งใจปฏิญาณตนว่าจะพลิกแผ่นดินถิ่นทุรกันดารอย่างนี้ให้กลายเป็นแผ่นดินธรรมเผยแผ่วิชาธรรมกายให้จ

0: 土
1: 萨土萨
0: 土哦阿萨赞呢哦แล้วผมก็เริ่มลุยลุยลุยลุยทำทุกอย่างได้ขุดดินก้อนแรกสร้างอาคารอเนกประสงค์ทำถนนเผยแผ่ธรรมะรอบวัดทำงานพัฒนาทุกด้านปัจจุบันมีพระอยู่ประจำถึง9รูป
1: สาธุ
0: สาธ
1: ุสาธุ
0: และทำทุกกิจกรรมบุญทุกอย่างตามที่วัดพระธรรมกายกำหนดอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลย
1: สาธ
0: ุจะโอ้โหฟังแล้วปลื้มเนาะ
1: ปลื้ม
0: ดีจังแต่แล้ววันหนึ่งมีทหารยกทัพมาที่วัดมากมายเลย
1: คร
0: ับ เอ๊ะมาไม่จ๊ะทหารอ๋อมาขอใช้ทางนี้ผ่านแล้วไปแล้วก็มีการจัดโครงการบรรจัดสำเนียงภาคฤดูร้อนด้วย
1: ครับ
0: จ
1: ๊
0: ะจัดโครงการสมบทหมู่ช่วงเข้าพรรษาด้วยครับนี่เนาะโอ้ดีจังสาธุสาธุทำบุญใหญ่เลยเนาะ
1: คร
0: ับ สุดท้ายนี้ก็บอกว่ากราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดแต่โอกาสพระลูกชายคนนี้ยามที่หลวงพ่อเหนื่อยล้าขอให้รู้ว่ายังมีพระรูปนี้อยู่ที่ตาปัญญาที่คอยใช้ยาเหงื่อและลมหายใจเกื้อหนุนงานใหญ่ของหลวงพ่อตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมครา
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับผมรักหลวงพ่อล้นใจ

สาธุสาธุสาธุเป็นไงจากแผ่นดินที่ว่างเปล่ากลายเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะก็ได้อาศัยความกตัญญูนั่นแหละนะพระอาจารย์ทวีนะที่ท่านไปบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนตาพยาจังหวัดสระแก้วนะก็ความกตัญญูล้วนๆเลยนะกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาแหละนะท่านก็ประพฤติปฏิบัตินะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจนรู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ภายในตัวนะอยู่ภายในตัวแล้วก็ได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์นะก็เลยมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นะก็เลยทุ่มสุดสุดหัวใจเลยนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะก็ถือว่าเป็นความปลื้มปิตินะเดี๋ยวเราก็มาดูว่ามาต่อเรื่องวันนี้ก็เป็น

เรื่องของมงคลของชีวิตน่ะมงคลของชีวิตนะมงคลของชีวิตพระพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้เลยว่ามงคลของชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกก็อยู่ที่ตัวเองนั่นแหละเหมือนกันนะก็คือไม่ใช่เป็นมงคลคิดนะมงคลที่จะไปอ้อนวอนใครทั้งนั้นก็คือมงคลธรรมนั่นเองนะลงมือทำก็ฝึกฝนอบรมตนเองนี่แหละทำไปอันนั้นแหละจะเป็นมงคลของชีวิตจริงๆนะก็เราก็มาถึงก็เราก็ต้องมาเริ่มที่มงคล38ประการหรือมงคลสูตรเนี่ยมงคลชีวิต38ประการนะก็มาถึงหมวดที่7เอาดีเป็นก็มาถึงมงคลที่25แล้วนะก็คือมีความกตัญญูนะกตัญญูตานะกตัญญูตาคุณธรรมข้อนี้สำคัญนะสำคัญการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตภายในชาตินี้นะและชาติต่อไปเนี่ยแม้กระทั่งธรรมะภายในก็ต้องอาศัยคุณธรรมข้อนี้แหละนะเป็นพื้นฐานเลยก็ต้องฝึกนะเราก็ต้องมาดูความหมายก่อนนะก็มาดูความหมายก่อนความกตัญญูก็คือการรู้คุณนั่นเองนะอย่างพระอาจารย์ทวีเมื่อกี้ก็รู้คุณพระพุทธศาสนารู้คุณของครูบาอาจารย์นะคือการรู้คุณรู้บุญคุณนั่นเองรู้อุปการะคุณของนะของผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ที่มีอุปการะต่อเรานะคือก็จำเลยนะจำเพื่ออะไรจำเพื่อจะมีโอกาสตอบแทนเมื่อไหร่ก็จะตอบแทนทันทีนะอย่างท่านพระอาจารย์ทวีก็แม้มีโอกาสปุ๊บแม้จะเป็นความยากลำบากนะพื้นที่โล่งว่างนะทุ่งนาฟ้าโล่งนะก็สู้นะอย่างเงี้ยนะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่นะก็จะผู้ที่มีความกตัญญูเนี่ยมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะกตเวทีนะคือตอบแทนคุณนะตอบแทนคุณทันทีนะกตัญญูต่อสิ่งใดบ้างกตัญญูต่อสิ่งใดบ้างก็จะมี1กตัญญูต่อบุคคลนะกตัญญูต่อบุคคลก็บิดามารดาพี่น้องญาติต่างๆนะที่มีอุปการะนะมีพระคุณต่อเรานะอันเนี้ยเราก็ต้องระลึกนึกถึงไว้นะก็จะได้กตเวทีตอบแทนนะ2ก็กตัญญูต่อสัตว์นะสัตว์ที่มีคุณต่อเรานะเช่นก็สัตว์ที่สัตว์ที่ให้อาชีพเราอย่างเงี้ยช่วยเหลือเรื่องอาชีพการงานของเราพวกโคต่างๆนะโคกระบือที่ช่วยเราแม้กระทั่งสุนัขนะสุนัขแมวต่างๆนะที่ช่วยเราดูแลบ้านคอยป้องกันภัยต่างๆอย่างนี้เราก็ต้องรู้คุณของสัตว์ด้วยแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามนะแต่ว่าก็มีคุณกับเรานะโคกระบือต่างๆที่ช่วยเราในการประกอบอาชีพนะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนอะไรต่างๆนะก็ต้องรู้คุณรู้คุณนะ3กตัญญูต่อสิ่งของนะสิ่งของต่างๆเนี่ยแหละนะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะไม่ว่าจะสิ่งที่ดำรงชีวิตนะดำรงชีวิตไม่มีสิ่งของก็เราก็ต้องลำบากนะลำบากเราก็ต้องรู้คุณนะสิ่งของที่ประกอบอาชีพดำรงชีวิตนะ

เรื่องการเรียนนะการศึกษาเราเรียนการทำงานสิ่งของการทำงานอะไรอย่างนี้นะสิ่งของใช้นะทำอาหารเราก็ต้องรู้คุณนะรู้คุณหรือสิ่งของที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลรักษาเขาหน่อยนะเพื่อเป็นสิ่งที่เตือนใจว่าโอ้โหสิ่งนี้นะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนะเรียนก็หนังสือเนี่ยเรียนมาอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะเราก็ต้องรู้คุณแล้วก็จะได้รักษาเก็บรักษาให้ดีอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่รู้คุณแล้วใช้เสร็จก็ซื้อใหม่ดีกว่าก็ทิ้งคว่างๆไปอย่างนี้ไม่ได้นะก็จะฝึกให้เราจะทำให้เราเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณนะ 4. กตัญญูต่อบุญที่เราก็ที่เรามีทุกอย่างเนี่ยแหละนะก็เรามีทุกอย่างนี่แหละก็เพราะบุญอยู่เบื้องหลังนะบุญอยู่ล้มเบื้องหลังทั้งหมดนะแม้กระทั่งลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะถ้าหมดบุญก็ ก็หมดลมหายใจอ่ะนะเนี่ยก็ต้องรู้คุณนะว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพราะบุญอย่างนั้นเราก็อย่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะอย่าเอาไปสนุกสนานเพลิดเพลินนะก็จะทำให้สิ้นเปลืองบุญที่เราสั่งสมมานะ 5. กตัญญูต่อตัวเราเองนี่แหละนะกตัญญูต่อตัวเราเองนี่แหละนะก็ตัวเราก็เนี่ยมีเลือดมีเนื้อนะก็เพราะก็มีเป็นของบิดามารดาของเราเนี่ยเราก็ต้องไม่เอาร่างกายไปถล่มทลายนะไม่เอาร่างกายไปถล่มทลายนะต้องรู้คุณของตัวเองนะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองต้องดูแลรักษาตัวเองให้มีความแข็งแรงแล้วก็คิดพูดทำนะคิดพูดทำในสิ่งที่ดีนะอันนี้คือการรู้คุณตัวเองนะรู้คุณตัวเองอันนี้เป็นความกตัญญูต่อ5สิ่งนะที่เราควรจะต้องมีนะจะต้องมีถ้าเกิดรู้คุณแล้วเราก็ต้องตอบแทนคุณด้วยนะการตอบแทนคุณกตเวทีเนี่ยตอบแทนคุณก็ต้องตามทำนองคลองธรรมอ่ะการจะตอบแทนน่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปลักวิ่งชิงป้นนะมาแล้วก็จะไปตอบแทนคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะตอบแทนบุญตอบแทนตัวเองนะไม่ได้นะไม่ได้ก็ต้องอยู่ในทำนองคลองธรรมด้วยนะก็หนึ่งสิ่งที่ผู้ที่อุปการะคุณของเราเนี่ย มีอุปการะคุณหวังมากที่สุดก็คือหนึ่งเนี่ยให้เราเนี่ยประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมความดีนั่นเองไม่ต้องเอาอะไรมากเลยอันดับหนึ่งเนี่ยนะพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆนะการตอบแทนคุณนะตอบแทนพระคุณหรือตอบแทนบุญคุณเนี่ยนะอันดับหนึ่งก็ขอให้อยู่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมความดีนั่นแหละสองการตอบแทนก็ต้องให้ความช่วยเหลือนะช่วยเหลือเราจะมีสภาพกำลังอะไรก็ตามไม่ว่ากำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญานะเมื่อมีโอกาสนะเมื่อมีโอกาสแล้ว

หรือว่าเราหาโอกาสไปตอบแทนนะฮะพระคุณอันเนี้ยก็ต้องทำให้เต็มที่กำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาก็ช่วยเหลือท่านนะที่มีอุปการะนะสามอามิสทานนะก็ปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอะไรก็ความสะดวกสบายอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ก็มีสถานสี่ก็วิทยาทานวิทยาทานก็ให้ความรู้ให้ความรู้ก็ศิลปะวิทยาอาชีพนั่นแหละนะอาชีพความรู้ต่างๆเราก็ถ้ามีโอกาสก็ตอบแทนท่านนะตอบแทนผู้มีอุปการะคุณ4 5 5อภัยทานนะอภัยทานเมื่อเรากระทบกระทั่งอะไรกับผู้มีอุปการะคุณเราก็ต้องให้อภัยทานนะมีจาคะสละตัดขาดออกจากใจในสิ่งที่โกรธในสิ่งที่ขุ่นมัวขาดเคืองนะอันเนี้ยใช้คุณธรรมจาคะเนี่ยตัดชุบนะฝึกอภัยทานซะเนี่ยอโหสิกรรมนะให้อภัยท่านนะ6ก็ธรรมทานนะธรรมทานอันนี้สำคัญเลยสำคัญเพราะบางทีผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเราเนี่ยก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิบ้างอะไรอย่างนี้มีมิจฉาทิฏฐิอยู่หรือไม่ก็คิดพูดทำอาจจะผิดเราก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ธรรมทานด้วยให้ธรรมทานด้วยโอ้ยนี่สำคัญเลยให้ธรรมทานท่านก็จะได้แสวงหาสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงก็คืออริยทรัพย์นั่นแหละอริยทรัพย์ติดตัวไปแล้วก็ไม่หลงไปทำความผิดนะจะไปอบายไปทุกขตินั่นเองอันเนี้ยถือว่าให้แล้วให้แบบข้ามภพข้ามชาติเลยนะให้ธรรมะนี่ให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยถือว่าชนะการให้ทั้งปวงนะข้อ7คือเมื่อท่านละสังขารไปแล้วนะละโลกไปแล้วนะก็ต้องอุทิศบุญกุศลไปให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เราก็ต้องอุทิศไปให้เขาด้วยนะอันเนี้ยถ้ามีคุณกับเรานะถ้ามีคุณกับเราเราก็ต้องอุทิศไปให้ด้วย7อย่างนี่คือการตอบแทนตอบแทนตามทํานองคลองธรรม7อย่างเนี่ยถ้าผู้มีกตัญญูคือผู้ที่รู้คุณนะก็ต้องหาจังหวะหาโอกาสนะในตอบการตอบแทนพระคุณนะอย่างเช่นนะก็มีเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเล่าก็คือเรื่องในอดีตที่พระองค์ทรงมีความกตัญญูนะแม้พระองค์จะเสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานเสวยพระชาติเป็นโคนะเป็นโคดำเป็นโคดำยอดกตัญญูเนี่ยอายะกาละเนี่ยอายะกาละเนี่ยอายะกาละในกันหะชาดกเนี่ยในกันหะชาดกก็มีหญิงไม้นะมีหญิงไม้มีหญิงไม้ชรายากจนคนหนึ่งนะก็เลี้ยงชีพด้วยการเปิดบ้านตัวเองนะเปิดบ้านตัวเอง

เปิดบ้านตัวเองเพื่อเป็นที่พักให้กับคนสัญจรไปมาไปมาก็จะได้ค่าในการที่คนมาพักนะเพื่อจะเข้าเมืองต่อนะก็หญิงชราเนี่ยก็เปิดไปนะมีอยู่วันหนึ่งก็มีชายนะมีชายชาวนาคนหนึ่งนะก็มาพักนะมาพักแต่ว่าชาวนาคนนั้นไม่มีสตางค์นะชาวนาคนนั้นไม่มีสตางค์ก็เลยเอาโคดำเนี่ยมาแลกนะมาให้เป็นค่าใช้ค่าที่พักนะมาให้เป็นค่าที่พักหญิงชราก็รับไว้ก็รับไว้แล้วก็หญิงชราไม้นี่ก็เลี้ยงดูอย่างดีให้ยาให้น้ำนะอาบน้ำต่างๆนะทำที่หลับที่นอนให้กับโคดำเนี่ยแหละนะโคดำพระโพธิสัตว์เนี่ยแหละนะก็เลี้ยงมาจนโคดำเนี่ยเป็นโคที่โอ้โหแข็งแรงนะเป็นโคที่แข็งแรงเมื่อโคนี้แข็งแรงโคนี้แข็งแรงก็เป็นไงรู้บุญคุณนะมีความกตัญญูอ่ะรู้บุญคุณของหญิงไม้ชราคนเนี้ยนะก็เลยไปเที่ยวเป็นไง เที่ยวไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านที่มีเกวียนตกลมขึ้นไม่ได้โคดำเนี่ยอายกาละเนี่ยก็ไปช่วยให้กองเกวียนขึ้นมาได้กองเกวียนชาวบ้านก็ตอบแทนตอบแทนโคด้วยการเอาข้าวของเครื่องใช้บางทีก็เอาทรัพย์แขวนไว้ที่คอของโคเพราะรู้ว่าโคเนี่ยเป็นของหญิงม่ายชราคนนี้แหละเพื่อเอาตอบแทนเจ้าของโคด้วยนะก็เลยโคเนี้ยมีความกตัญญูก็เมื่อได้ของแล้วก็เอามาให้กับหญิงม่ายคนนี้นะหญิงม่ายคนนี้ทำอยู่อย่างเงี้ยแหละก็ไปช่วยชาวบ้านแถวนั้นนะไม่ว่าจะทำไร่ทำสวนนะชาวบ้านแถวนั้นก็ให้ผลหมากรากไม้อะไรมาแขวนคอมาโคนี่ก็นำเอาข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์ต่างๆนะที่ชาวบ้านให้มาให้ผู้มีพระคุณก็คือหญิงม่ายคนนี้แหละนะมีอยู่คราหนึ่งขบวนกองเกวียนของพ่อค้าหลายสิบคันเลยโอ้โหหลายสิบคันนะมาถึงก็หน้าฝนก็ตกลมนะขึ้นไม่ได้หลายสิบคันเลยนะพ่อค้าก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะใครสามารถช่วยเราได้เนี่ยนะเอากองเกวียนเอาเกวียนสินค้าเนี่ยขึ้นมาได้นะให้เราเดินทางต่อไปได้เดี๋ยวจะให้พันกหาปณะนะยังไงอายกาละโคยอดกตัญญูก็ไปนะไปอาสาเลยนะไปอาสาเพื่อลากจูงนะลากจูงเกวียนสินค้าทั้งหมดเลยโอ้โหเป็นไงใจเด็ดน่าดูนะเพื่อตอบแทนนะตอบแทนพระคุณของหญิงไม้นะก็คันไหนที่ติดลมก็ดึงขึ้นมาได้หมดจนสุดท้ายตัวเองเนี่ยก็โอ้โหไม่ไหวนะร่างกายไม่ไหวก็ล้มเลยนะล้มเลยแล้วก็พวกพ่อค้าอะไรต่างๆก็ก็ต้องเอาช่วยนำโคมาส่งให้กับหญิงไม้
แล้วก็เอาทรัพย์มามอบให้นะเอาทรัพย์มามอบให้แล้วก็แสดงความขอบคุณนะขอบคุณที่เนี่ยมีก็ขอบคุณเจ้าของโคแล้วก็ที่โอ้ยเลี้ยงโคมาได้เยี่ยมมากเป็นโคดำที่มีความยอดกตัญญูจริงๆนะแล้วก็เป็นคนเอาโคนี่ที่ใจเด็ดเอางานเอาการนะก็สามารถที่นะเป็นไงสัตว์เดรัจฉานก็สามารถกตเวทีตอบแทนคุณได้นะเราเองก็ต้องนะทำให้ยิ่งขึ้นไปนะคนใจบอดเนี่ยย่อมมองไม่เห็นเพราะคุณนะแม้จะได้รับความเมตตากรุณาต่อผู้มีอุปการะคุณนะแต่ว่าคนที่มีความกตัญญูเนี่ยนะใจเขาจะผ่องใสมีความสว่างไสวนะก็จะทุ่มเทหาโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณอยู่เสมอนะอานิสงส์ของผู้มีความกตัญญูหนึ่งก็คุณความดีในตัวจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะพื้นฐานสู่คุณธรรมอื่นๆนะถ้าคนที่ไม่มีความกตัญญูแล้วนะก็จะปิดกั้นคุณงามความดีของคนอื่นนะคุณธรรมความดีของคนอื่นก็จะไม่หลั่งไหลมาหาตัวเขานะเนี่ยถ้าคนที่มีความกตัญญูก็จะทำให้มีคุณธรรมความดีเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าคนอื่นก็อยากมาถ่ายทอดนะอยากมาถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆให้กับเขานะสองได้รับการยกย่องสรรเสริญไปไหนก็จะมีคนมาคอยยกย่องสรรเสริญแหละว่าการที่คนคนเนี้ยรู้คุณรู้อุปการะคุณเนี่ยไปที่ไหนเขาก็จะสรรเสริญยกย่องนะสามเป็นที่รักมีแต่คนช่วยเหลือคุ้มครองก็ไปไหนไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเป็นคนที่รู้คุณคนนะก็จะมีคนที่คอยคุ้มครองอยู่เสมออุปสรรคเพศภัยก็จะไม่มีหรอกนะสี่เป็นทางมาแห่งลาภยศทรัพย์บริวารนะใครๆก็อยากจะให้นะใครๆก็อยากจะให้นะห้าจิตใจผ่องใสเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายนะอันนี้คนที่รู้คุณก็ใจผ่องใสนะไม่ติดไม่ขัดไม่ขุ่นไม่มัวนะพอรู้คุณนะแล้วอื่นๆมีอีกนะเยอะนะอันนี้โดยย่อนะนะก็อานิสงส์นี้สำคัญนะก็คือว่าเราจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุคคลหาได้ยากเนี่ย3จำพวกบุคคลนี้หาได้ยาก3จำพวกเลยนะ1ก็พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านะนะพระอรหันต์2บุคคลที่แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วนะบุคคลที่แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันนี้เป็นบุคคลหาได้ยากนะ3บุคคลผู้กตัญญูกตเวทีนะเป็นบุคคลที่หาได้ยากแปลว่าพระองค์ทรงรู้ว่าอันนี้บุคคลที่มีความกตัญญูเนี่ยโอ้โหในโลกเนี่ยหาได้ยากนะหาได้ยากเราก็ต้องฝึกไว้นะหาได้ยากแปลว่าเป็นผู้ที่สำคัญนะเป็นผู้ที่มีความสำคัญแล้วก็ผู้มีอุปการะมาก3จำพวกนะ3จำพวกสมควรที่บุคคลนั้นจะตอบแทนคุณมี
คือนะ

หนึ่งก็บุคคลผู้ช่วยให้ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะก็คือคนที่ครูบาอาจารย์นะต่างๆเนี่ยทำให้เราเข้าถึงธรรมนั่นแหละนะรู้ซึ้งในธรรมได้นะสองบุคคลผู้ช่วยให้รู้ความจริงเรื่องอริยสัจสี่นะรู้ว่านะทุกนะชีวิตเนี่ยเป็นทุกนะและเหตุแห่งความทุกข์คืออะไรนะสมุทัยแล้วก็รู้นิโรธนะความดับทุกข์อ่ะนะสี่ก็คือรู้นะว่าวิธีพ้นทุกข์มรรคเนี่ยนะอะไรนะอันเนี้ยเป็นบุคคลที่เราควรที่จะต้องตอบแทนนะนะใครที่แนะนำบอกเป็นกัลยาณมิตรให้นะว่าโอ้ยสามารถที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็โอ้ยให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยอันเนี้ยเราต้องยิ่งรีบตอบแทนนะอย่างหลวงพี่อย่างพระอาจารย์ทวีเนี่ยที่สระแก้วนะก็เช่นเดียวกันก็ท่านก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ให้รู้ว่าพระรัตนตรัยนะเป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งนะแล้วก็รู้อริยสัจ4นะท่านก็หาทางที่จะตอบแทนนะก็คือกตเวทีหาโอกาสตอบแทนคุณ3ข้อที่3บุคคลผู้ช่วยให้สิ้นอาสวะก็ใครที่สามารถที่จะให้เรากำจัดทุกข์ได้กำจัดกิเลสได้แล้วก็ไปที่สุดอยู่ในเส้นทางของมรรคผลนิพพานได้นะเราก็จะต้องตอบแทนพระคุณนะจะต้องตอบแทนพระคุณนะมีสิ่งที่ดีแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ดี ก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีนะคนอกตัญญูเนี่ยนะสามารถที่จะทำไม่ดีได้ทุกอย่างนะบางคนอกตัญญูจะทำไม่ดีได้ทุกอย่างแม้ว่าเราจะมีความเมตตามีความกรุณานะต่อเขาอย่างไรนะให้ได้ทั้งหมดเราทุ่มเทให้เขาได้ทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองนะลาภยศบริวารต่างๆให้ไปทั้งหมดเนี่ยคนอกตัญญูก็ไม่เห็นหรอกไม่เห็นคุณค่าอย่างเนี้ยอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อะถึงให้แผ่นดินทั้งหมดเนี่ยก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้นะไม่คนอกตัญญูก็ไม่มีทางที่จะจงรักภักดีหรือความปรารถนาดีกับเราหรอกนะอันนี้เป็นความน่ากลัวของผู้ที่มีความอกตัญญูคือไม่รู้คุณนะไม่รู้คุณแล้วก็จะทำร้ายเราด้วยนะก็จะทำร้ายเราด้วยไอ้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปสอนนะไปสอนตัวเองด้วยนะแล้วก็แนะนำสั่งสอนตัวเองแล้วก็แนะนำผู้อื่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าเรื่องรวมพลังพระสังฆาธิการพันกว่ารูปนะปฏิบัติธรรมนะก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติธรรมต้นเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะที่ผ่านมาเราจะได้ปื้มๆนะว่าพระสังฆาธิการก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะมาเอาบุญสั่งสมมาฝึกนะมาฝึกปฏิบัติธรรมกันนะ

สาธุสาธุสาธุก็พันกว่ารูปนะพันกว่ารูปไปปฏิบัติธรรมที่ World Peace Valley เขาใหญ่นะก็26ใช่26มิถุนาถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมาต้นเดือนนะก็ที่นั่นไม่ขาดการปฏิบัติธรรมเลยนะจิตตั้งท่านตั้งสุขขาวหังนะจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนำสุขมาให้นะจิตตังทันตังคุตตังนะสุขาวหังจิตที่คุ้มครองดีแล้วเนี่ยย่อมนำสุขมาให้ก็นัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบความหยุดนิ่งเนี่ยไม่มีนะไม่มีเราก็ได้บุญนะเราก็ช่วยกันสนับสนุนน่ะนะสนับสนุนหลวงพ่อเป็นดำริหลวงพ่อในการสร้างก็เราก็ช่วยซับสนับสนุนการสร้าง World Peace Valley เขาใหญ่ก็เราก็จะได้บุญนั้นด้วยนะได้บุญนั้นด้วยนะได้บุญนั้นด้วยนะเนี่ยมีครูดีเราก็จะก็ได้บุญใหญ่นะได้บุญใหญ่ก็มาดูตัวอย่างที่เรื่องที่ตรงกันข้ามก็คืออกตัญญูนั่นเองอกตัญญูก็มีชาดกศีลวันศีลวะนาคะชาดกพญาช้างผู้มีศีลนั่นเองนะพญาช้างผู้มีศีลก็พญาช้างเนี่ยก็อยู่ในป่าหิมพานต์นะ

เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำช้างนะ 80,000 กว่าเชือกนะ 80,000 กว่าเชือกเลยนะเป็นพญาช้างโพธิสัตว์นะเป็นพญาช้างโพธิสัตว์พญาช้างเนี่ยก็ตัวขาวเลยนะตัวขาวแล้วก็งาเหมือนไข่มุกนะตานี่ใสมีความเมตตาปานีนะเช้าเท้าสีเท้าก็แดงอลามนะสวยรูปร่างใหญ่สมส่วนเป็นพญาช้างที่ปกครองช้างบริวารอีก 80,000 เชือกนะปกครองช้างช้างพญาช้างพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ชอบอยู่เดียวๆชอบอยู่เดียวชอบปลีกวิเวกนะปลีกวิเวกนะมาวันหนึ่งก็มีไงไปเจอพานหลงป่าเข้ามาไปเจอพานหลงป่าเข้ามาก็ไปช่วยไปช่วยพานนะพานนี่ก็หลงป่ามาหลายวันข้าวปลาไม่ได้กินนะข้าวปลาไม่ได้กินช้างนี่ก็ไปช่วยนะไปหาผลหมากรากไม้มาให้นะแล้วก็สัญญาว่าจะแนะนำจะพาออกไปจากป่าเนี่ยนะแต่ว่าห้ามไปบอกใครนะออกไปแล้วเนี่ยอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครผ่านก็รับปากรับแต่ปากนะรับแต่ปากแต่ใจไม่นะไม่รับปากเพราะเห็นน่ะโอ้โหไม่เคยเห็นช้างที่ลักษณะสมบูรณ์แล้วก็ลักษณะที่สวยขนาดนี้นะสวยขนาดนี้ก็เป็นไงก็ช้างก็ให้ขึ้นขี่หลังแล้วก็พาออกจากป่าไปแต่พอจะลงเป็นไง จะพอจะลงก็ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ว่าพานก็ไอ้นายพานนี่ก็ร้องห่มร้องไห้ว่าโอ้โหชีวิตของเราเนี่ยลำบากยากจนมากเลยของาช้างหน่อยสิ ของาช้างไปทำทุนหน่อย ก็คือจะได้เอาไปเลี้ยงชีพนะพญาช้างก็ตัดเลยนะตัดเลยก็ให้นะก็ให้ก็เลยตัดซะนะตัดแล้วก็ได้แล้วก็รีบเลยรีบไปนะรีบไปในเมืองแล้วก็เอาไปขายขายมาเสร็จก็ได้หลายเงินอยู่ก็เอาไปละเลงหมดนะเอาไปละเลงหมดทีนี้ก็เสียดายนะเสียดายอยากจะตัดมาเยอะๆกว่านี้ก็เลยคิดแล้วคิดอีกกลับเข้าไปดีกว่าไปของาของพญาช้างอีกนะก็เลยเป็นไงทีนี้ก็ไปเข้าป่าไปใหม่แล้วทีนี้ก็ไปเจอพญาช้างอีกนะพญาช้างนี่ก็ยังไงก็ขอตรงๆแหละนะพานก็ขอตรงๆนะพญาช้างไปไงก็ให้อยากได้งาของเราใช่ไหมก็ให้นะมีใจพระโพธิสัตว์อยู่แล้วนะที่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนะก็ต้อง สละแค่นี้สบายนะสบายก็เอาก็ทีนี้นายพานเป็นไงไม่ได้ตัดนิดเดียวละเป็นไงตัดหมดเลยทีนี้ตัดตั้งแต่โคนเลยอ่ะเอาเลยอ่ะนะโอ้โหพญาช้างก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะแม้ตัวเองจะมีกำลังมากนะก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะแต่ว่าก็อยากจะทานบารมีก็อยากทำ

ดินรองรับบาปไม่ไหวนะไม่บาปไม่ไหวโอ้โหไฟจากอเวจีมหานรกก็ดูดเลยทีนี้ดูดนายพรานเนี้ยลงไปเลยนะลงไปเลยนะลงไปเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ให้รู้ว่าโอ้โหจิตใจของคนเราก็มีแบบนี้ด้วยนะว่าไม่พอหรอกนะแม้เอาแผ่นดินไปให้นะกับคนที่อกตัญญูเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจงรักภักดีกับเราหรอกนะคนตาบอดย่อมมองไม่เห็นโลกนะแม้ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างอยู่ฉันใดนะคนใจบอดย่อมมองไม่เห็นพระคุณนะแม้จะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้มีพระคุณฉันนั้นนะก็วันนี้เราก็ต้องฝึกเรื่องความกตัญญูและกตเวทีนะความกตัญญูและกตเวทีเพราะเป็นมงคลของชีวิตแน่นอนนะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยแล้วก็เป็นพื้นฐานที่เราจะพบความสุขในชาตินี้และชาติต่อๆไปนะวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันเทอญ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: บู
0: ๊กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยให้คุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประ

ู่ข้างในเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยเฉยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้

เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเลี่ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเรางานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้น

สว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้

ในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วที่สิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้ารู้ทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทิยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติธิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหะ

0: สัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
1: พุทธัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: กราบกราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะ

อย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือกตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราเริ่มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ลดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกาย

านที่เจ็ดมันก็ง่ายละใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่เสริมกลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉย
ไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน

ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

ออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้

ปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมะ

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้า

0: เป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ